0: ขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
3: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166 OCPB Connectเว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎ

0: หมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
1: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
0: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
2: วันนี้มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ส.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
0: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
2: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom Universityผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัดสิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปี เจ้าประเภทหญิงปิยะธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าชัยประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลนันดาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก2-0เซต6-4และ6-3คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนม่วงอันดับ3โหชนะธรรมะโคศิริ2-1เซต3-6 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือวางอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโหชนะมะลิอ่องนะอ6-0และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิริรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
0: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดินต ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
14: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
13: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
14: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
13: ครับ
14: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่จากพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นนะกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
13: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
14: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้า2ชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนถึงขั้นศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวคำพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีนึงนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืนเข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกการของเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวคำพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ ถือว่าเป็นการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่างครับ
13: นั่นก็คือ
14: และอีกกรณีนึงที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินสมควรแก่เหตุนะครับ
13: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่า เราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
14: ใช่ครับ
13: ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก็
14: คร
13: ับ ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
14: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
13: ครับ
14: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท
13: ่
14: านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงแล้วสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
13: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
14: ถูกต้องครับขณะนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2566นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับงั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้วุฒิปืนจะไม่สามารถพกพาวุฒิปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
13: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
14: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
13: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
14: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
13: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
14: ถูกต้องครับ
13: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
14: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนเรามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ตามที่ระเบียบให้ทราบครับ
13: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะ กังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
14: ได้ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนท่านก็บอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันบ้างปืนอัดลมบ้างมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไปตลอดนะครับ
13: ครับผมเราพอจะ รับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
14: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี
13: ้
14: ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธร้ายแรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EU นะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
13: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
14: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
13: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
14: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
13: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ครับผมครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับท่านครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30 วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนสำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3 ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
18: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้น นะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
17: ด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
19: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ตามไปเรื่อย
17: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
13: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
20: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห้วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
13: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
20: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได้
1: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงก์ตอนบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกยตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
22: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนราหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
21: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
5: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไร

0: ทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
1: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
3: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: wow.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยน

0: ท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
3: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ช่วงนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะคะก็คือเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะคะแล้วก็มีประกาศด้วยนะคะประกาศจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีนะคะที่เป็นการเตือนนะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าเกิดเขาเตือนเขายกธงแดงก็อย่าดื้อนะคะอย่าดื้ออย่าลงไปในทะเลนะคะอย่าไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงแล้วก็อันตรายนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะเพราะว่าเห็นเป็นวันนี้วันศุกร์เนาะนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็ใกล้จะถึงวันหยุดอีกแล้วนะคะพอใกล้จะถึงวันหยุดเนี่ยทุกคนก็จะอยากจะไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะไปเที่ยวทางทะเลก็ขอให้ดูประกาศนะคะจากอุทยานด้วยก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้อุทยานเขาเตือนตั้งแต่วันที่11ถึง17สิงหาคมนะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็มีการเตือนในเรือนำเที่ยวด้วยนะคะยังไงก็ดูแลนักท่องเที่ยวของท่านด้วยก็แล้วกันนะคะในห้วงของในห้วงนี้นะคะห้วงวันที่11ถึง17นะคะสิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าทะเลเนี่ยโดยเฉพาะอันดามันตอนบนก็คือในช่วงของเลยกระบี่ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะก็ให้ถ้าเกิดว่าจะไปกิจกรรมทางน้ําก็ให้สวมเสื้อชูชีพนะคะตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะนี่ก็เขาก็ประกาศมาเนาะแล้วก็เรือเล็กนะคะก็ควรจะงดออกจากฝั่งไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบริเวณชายฝั่งอ่ะเราดูแบบคลื่นไม่ได้สูงมากแต่ว่าพอมันออกไปทะเลเปิดอ่ะคุณผู้ฟังโอกาสที่คลื่นมันสูงมันก็ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะยังไงก็เตือนทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะฝนเองเนี่ยฝนเคยประสบเหตุมาแล้วฝนเคยประสบมาแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงนี้เขาไม่ได้เตือนนะคะแต่ว่ามันเกิดวันนั้นมันเกิดลมในทะเลค่อนข้างเยอะไม่มีฝนตกด้วยนะคะแต่มีลมเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ทําให้มีคลื่นนะคะค่อนข้างสูงนะคะก็เลยทําให้ค่อนข้างรู้สึกว่าอันตรายพอสมควรเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะฝากนะคะทุกท่านกันด้วยนะคะในห่วงของช่วงของวันนี้ไปจนถึงวันที่17นะคะสิงหาคมนี้นะคะทีนี้ค่ะมีเรื่องราวนะคะที่เป็นที่เขาเรียกว่าพูดคุยกันในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะกับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะคะวันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะซึ่งโฆษกสตช.นะคะได้มีการชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนนะคะหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุย้ํางดออกใบพกพาป.12ให้ประชาชนตั้งแต่ปี2566นะคะสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนแล้วก็ปืนดัดแปลงทั่วประเทศนะคะโดยเรื่องนี้นะคะพลตํารวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การควบคุมอาวุธปืนนะคะในพื้นที่สาธารณะนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้นะคะตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีค่ะจะดูที่พยานอันตรายนะคะและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญานะคะเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่นะคะจะสอบสวนขอประกาศสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีค่ะส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะที่สมแก่เหตุผล
สมควรแก่เหตุขออภัยสมควรแก่เหตุแล้วก็เป็นการป้องกันต่อพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่อย่างเช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้ามาบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนแล้วก็ไม่หยุดตามคำเตือนนะคะถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีถือว่าพยานอันตรายนั้นสิ้นสุดแล้วนะคะการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566นะคะได้มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนนะคะใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วนะคะดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4นะคะจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนดนะคะทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์แล้วก็ปืนดัดแปลงนะคะเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์นะคะผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วก็จะคงความเข้มข้นเนี่ยเข้มงวดนะคะอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นทางของอาวุธปืนนะคะแล้วก็การนำปืนบีบีกันหรือว่าปืนแบล็งกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะนะคะก็เอาเป็นว่าก็ไม่ควรจะพกอาวุธออกนอกบ้านนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะย้ํากันอีกทีว่าไม่ควรจะพกอาวุธออกนอกบ้านนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักฟังสารคดีนะคะเทิดพระเกียรตินะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะใครว่างเว้นใครว่างเว้นจากกิจกรรมไม่มีที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเรียนเชิญนะคะเราจะมี The Musical นะคะที่จะจัดขึ้นที่บ้านเราในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะโดยมีผู้กำกับนะคะน้องสารนะคะศิลปินจากGMM นะน้องสารนี่เป็นศิลปินนะคะเป็นเด็กกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องก็เป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบท The Musical นะคะที่จัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเป็น The Musical นะคะกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรากระบี่ Journey The Musical นะคะก็จะจัดขึ้นวันเสาร์อาทิตย์นี้15-16สิงหาคมนะคะณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะโดยจะเริ่มการแสดงในเวลา19:30 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถไปชมชิมช็อปได้ก่อนนะคะเพราะภายในงานเนี่ยนอกจากมีการแสดงมิวสิคัลแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารสินค้านะคะไปจำหน่ายกันด้วยก็อย่าลืมไปนะคะแล้วก็ไปชมฟรีได้เลยนะคะ 19:30 ลานหน้าห้างเซ็นทรัลนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคิดว่าน่าจะมีการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เลยแหละสำหรับ The Musical เมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงประกอบนะคะ The Musical ในครั้งนี้ซึ่งเพลงเนี้ยติดหูมากๆเลยฟังแล้วก็ติดหูเลยนะคะเพลงเพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: ละปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศเมื่อได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

0: ค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สวท.กระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเสงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งการยาง15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ
1: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
2: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
1: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
2: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 นะครับออกอากาศร่วมกันกับอีกนับ4สถานีฟังอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะในจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาบ้างนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับถึงแม้ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาจะมีแสงแดดเริ่มโผล่ออกมาบ้างแล้วนะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพต่อเนื่องกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงนี้นะครับก็คือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันนะครับตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงระหว่างวันที่14ถึง20สิงหาคมนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวเวียดนามตอนบนนะครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคมนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับดังนั้นจึงขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันบ้างแล้วกันนะครับภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะครับเคาะนะครับลดค่าไฟบ้านให้เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยโดยจะเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้นะครับโดยทำการตัดค่าไฟสาธารณะออกเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนายพลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ในฐานะโฆษกนะครับได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะครับและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจึง3บาท69สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมนะครับ3บาท78สตางค์ต่อหน่วย
และเมื่อรวมค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับที่16.23 บาทต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงนะครับจาก3.95 บาทต่อหน่วยลดลงมาเหลือ3.86 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะครับครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5 แอมป์แอร์และเกิน5 แอมป์แอร์นะครับโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนโดยค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6 สตางค์ต่อหน่วยนี้นะครับเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนหน่วยที่201-400ลดลงจาก4.22 บาทต่อหน่วยเป็น4.15 บาทต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปลดลงจาก4.42 บาทต่อหน่วยเป็น4.35 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรทางนี้นะครับผู้ใช้ต้องอาศัยอยู่ถาวรต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6 เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขนะครับทางนี้นะครับได้มีการแจ้งไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11 สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินตามโครงการใหม่และตั้งแต่บินเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับผนึกกำลังพัฒนาช่างไฟฟ้าชุมชนขับเคลื่อนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับทั้งนี้ความร่วมมือนะครับเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง2หน่วยงานก็เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าและสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งสร้างช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและทักษะมาตรฐานให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนนะครับช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านไฟฟ้าที่ถูกต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานใกล้บ้านพร้อมลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังนั้นนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะร่วมกันประสานการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติตลอดจนบูรณาการทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งเสริมยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่1 นะครับรวมถึงมีการพัฒนาทักษะด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารูฟท็อปและสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะในหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ยังขาดแคลนช่างไฟฟ้าทางนี้นะครับนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านี้เป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งการทำงานร่วมกันนี้ก็จะช่วยสร้างความพร้อมให้กับพื้นที่และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนี้การพัฒนาทักษะด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศและเป็นการส่งเสริมโซลารูฟท็อปซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับจังหวัดกระบี่นะครับหนุนสังคมพหุวัฒนธรรมเตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชน5จังหวัดชายแดนตามโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะครับนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมเหนือคลองชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่นะครับโดยมีการถ่ายทอดการประชุมสดจากห้องประชุมชั้น3นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางนี้กรมการปกครองได้ร่วมกับมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้มีการกำหนดจัดกิจกรรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้นะครับโดยนำเอาเยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่และพัฒนาสังคมให้สันติสุขต่อไปนะครับที่จังหวัดพังงานะครับมีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่โรงพยาบาลพังงานะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอาคีภัยในสถานบันเทิงภายใต้โครงการซ้อมรองรับอุบัติภัยหมู่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณร้านอภิรมย์ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมนะครับซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีทักษะความเข้าใจในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรับมือกับเหตุอัคคีภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานบันเทิงแล้วก็ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ35นาทีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถทดสอบระบบการแจ้งเหตุการประสานงานการควบคุมเพลิงการอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเปิงเกอรังรัตยะโฮนะครับประเทศมาเลเซียและเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาการท่องเที่ยวนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับนายนออัชมีบินอามีฮามซะนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเปิงเกอรังรัตยะโฮประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและก็เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาตินะครับซึ่งปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาถึง 100,000 กว่าคนเลยนะครับและเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติอันดับที่8นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนี้ก็มีมากว่า 76,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวของมาเลเซียที่มีต่อจังหวัดภูเก็ตนะครับทางนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละฝ่ายพร้อมมุ่งหวังให้การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับที่ห้องประชุมโกมาซูมชั้น2สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพิ่มรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและก็สมาชิกนะครับซึ่งในส่วนของการพัฒนาทุเรียนที่ประชุมพิจารณาความร่วมมือกับสมาคมการค้าทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดระนองโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการสร้างอัตลักษณ์ทุเรียนแร่นองนะครับการพัฒนาการตลาดและก็แบรนด์รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินความร่วมมือดังกล่าวเนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและก็จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าของเกษตรเพิ่มมูลค่าผลผลิตและก็ขยายโอกาสทางการตลาดสู่ระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงของเปิดอกโทกประเด็นนะครับวันนี้เราจะไปพบกับคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะครับที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดระนองนะครับหรือว่าเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจบริเวณชายแดนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะจารุวรรณเกียรติไพบูลย์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันนะคะของจังหวัดระนองกับผู้ร่วมรับฟังนะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะคะซึ่งจากที่เราได้รับทราบข้อมูลนะคะจากผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้มานะคะการส่งมูลค่าการส่งออกและก็การนำเข้านะคะก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มูลค่าการนำเข้าหรือส่งออกก็มีมูลค่าลดลงในเดือนมิถุนายนก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องปัญหาสำคัญนะคะณปัจจุบันในขณะนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของไลเซ้นนะคะไลเซ้นจากประเทศเมียนมานะคะซึ่งในการที่สินค้าผ่านแดนที่เราจะนำเข้าสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมานะคะจะดำเนินการในเรื่องของการขอออกไลเซนส์กับทางประเทศเมียนมาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ล่าช้าก็เลยทำให้เกิดปัญหากับนักธุรกิจนะคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันหอการค้าเองก็พยายามผลักดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาของสินค้าผ่านแดนนะคะซึ่งจากเดิมอยู่ประมาณ30วันเราก็พยายามที่จะขอขยายระยะเวลานะคะให้เป็น90วันเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันไม่ได้มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากในส่วนของความล่าช้าของประเทศไทยเองนะคะปัญหาตรงนี้ก็เกิดจากเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็เลยทำให้ในเรื่องของการออกไลเซนส์จากประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างล่าช้านะคะซึ่งก็ทำให้มีได้รับผลกระทบจากในทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หอการค้าจังหวัดระนองเองก็จะต้องผลักดันในเรื่องของการขอขยายระยะเวลาในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของmissing link นะคะซึ่งตอนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าในเรื่องของโครงการ land bridge น่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็การทำการศึกษาอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะในหลายๆมิติก็เลยมองว่าในส่วนนี้รัฐบาลก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของโครงการเชื่อมโยงนะคะการคมนาคมการขนส่งต่างๆที่เขาเรียกว่าขาดช่วงไปนะคะซึ่งในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งปัจจุบันถ้าเราพูดถึงสภาพความพร้อมนะคะของท่าเรืออเนกประสงค์ของเราก็ยังขาดความพร้อม อยู่พอสมควรนะคะทั้งในเรื่องของในเรื่องของร่องน้ำนะคะซึ่งยังไม่มีความลึกมากเพียงพอที่จะรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ในส่วนของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะคะก็พยายามที่จะเร่งผลักดันซึ่งเราเองก็ได้มีการขึ้นไปประชุมในนามของกกร.นะคะเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันระดับจังหวัดซึ่งก็จะมีกกร.ทางส่วนกลางนะคะกกร.แห่งประเทศไทยได้เดินทางมาที่จังหวัดระนองและได้มาประชุมหารือร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันศักยภาพของท่าเรือนะคะแล้วก็สถานีรถไฟสัพพีนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองแล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเราก็ได้มีการขึ้นไปประชุมนะคะกับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสันเพชรเราก็ได้มีการไปหารือเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือนะคะให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ เพิ่มศักยภาพในเรื่องของเส้นทางนะคะที่จะเชื่อมโยงจากสถานีรถไฟสัพพีนะคะมายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าในส่วนของเส้นทางเราก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานีรถไฟสัพพีนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของการวางตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเส้นมันมีการขนส่งได้เพียงแค่1เที่ยวนะคะซึ่งมันก็ทำให้ค่าขนส่งค่าดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถสู้กับในเรื่องของขนส่งโดยรถโดยตรงได้นะคะเพราะว่าการขนส่งมันก็จะมีเป็นมัลติโมเดลนะคะ transportation ก็คือว่ามีขนส่งทางระบบรางแล้วก็ต่อมาด้วยรถนะคะการขนส่งระบบรถแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ยังอยากที่จะให้รัฐบาลเร่งพัฒนาในเรื่องของเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิมนะคะของสัพพีตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวหรือเขาเรียกว่าให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงที่เราสามารถทำได้เลยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยตรงก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะเพราะเท่าที่ทราบก็คือจากที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะก็คือณปัจจุบันการส่งสินค้าผ่านทางรถไฟแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกระนองเนี่ยตอนนี้ต้นทุนเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะกับการขนส่งสินค้าทางรถโดยตรงค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าน้ำมันมันก็มีการปรับลดราคาลงมานะคะเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของค่าธรรมเนียมของรถไฟต่างๆเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ามีการรีไวซ์อะไรเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็คือค่าขนส่งการขนส่งสินค้าระหว่างเป็นมัลติโมเดลกับการขนส่งทางรถโดยตรงเลยเนี่ยก็คือต้นทุนจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ทางรัฐบาลจะนำโครงการเกี่ยวกับรถไฟต่างๆนะคะที่ได้ท่านนายกได้มีการพูดถึงในส่วนตรงนั้นก็คิดว่าชาวระนองก็ยินดีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดระนองแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดระนองมากอย่างที่ผ่านมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับโครงการที่จังหวัดระนองจะได้รับค่ะและในส่วนของที่มีการสอบถามว่าจังหวัดระนองจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะกับโครงการนี้ก็คิดว่าในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเราก็มองในหลายๆมิตินะคะมันก็คือจะได้รับในส่วนประโยชน์ของในเรื่องของโลจิสติกนะคะการขนส่งสินค้าหรือการค้าชายแดนนะคะและในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็คิดว่าก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบนะคะโครงการรถไฟที่ได้มีการทำการศึกษาไปแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือจะได้มีประโยชน์ร่วมกันในหลายๆฝ่ายนะคะก็คงจะต้องฟังเสียงรัฐบาลนะคะว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาในทิศทางไหนต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเอกชนเองก็ยังไม่ทราบนะคะว่าในส่วนของ missing link ที่ทางท่านนายกได้กล่าวถึงเนี่ยจะนำเส้นทางรถไฟเส้นไหนมาพัฒนาเป็นอันดับแรกนะคะก็คิดว่าคงจะต้องรอความชัดเจนกับทางรัฐบาลต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนประเด็นอื่นๆนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองนะคะเราเองก็เป็นหอการค้าก็คือเป็นจุดศูนย์รวมนะคะของนักธุรกิจทั้งแทบจะเขาเรียกว่าแทบจะทุกองค์กรนะคะก็คือทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะการค้าชายแดนหรือแม้แต่การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคธุรกิจการค้าขายทั่วไปนะคะณปัจจุบันเราก็ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะได้มีการลงไปสนับสนุนทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะคะ ท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ชมรายการนี้อยู่ในจังหวัดระนองนะคะหากท่านมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจนะคะท่านก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาหอการค้าได้นะคะเพราะว่าเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการการค้าทุกท่านนะคะและปัจจุบันหอการค้าเองนะคะก็มีการเปิดเป็นศูนย์บริการ SME คลินิกนะคะซึ่งเราให้บริการให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของการเงินนะคะเรามีธนาคารที่อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรของหอการค้านะคะเราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของระบบการเงินของบริษัทได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนหรือโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะเราก็จะมีแนวทางนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนนะคะเราอยากจะให้มีการพัฒนาและก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก็สามารถมารับคำปรึกษาได้นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในหลายๆแห่งนะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกษตรนะคะในเรื่องของโกโก้ผลิตภัณฑ์โกโก้ผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังแล้วก็ในส่วนของด้านการท่องเที่ยวนะคะเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีน้องๆที่เขาเริ่มทำธุรกิจนะคะก็มีเข้ามาปรึกษาเหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางครั้งนะคะก็อาจจะไม่ได้ทราบหน่วยงานของทางราชการที่ให้การสนับสนุน SME นะคะสตาร์ทอัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครติดขัดอะไรก็สามารถมาพูดคุยแล้วก็ขอรับคำแนะนำจากหอการค้าจังหวัดระนองได้ค่ะภารกิจของหอการค้าที่ได้ทำไปนะคะปัจจุบันเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้การสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มต่างๆนะคะปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราก็ได้มีการยื่นขอนะคะขอ GI นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะได้ทราบข่าวมาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นการนำเขาเรียกว่างานหัตถศิลป์ที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วนะคะก็โดยกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะในการที่จะนำมาต่อยอดแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะอย่างถ้าเคยได้ยินข่าวนะคะก็มงกุฎของคุณปอยธิชดาที่สวมใส่ในงานแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำแร่นะคะผลิตภัณฑ์คือตอนนี้เราก็ได้มีการขอ GI น้ำแร่นะคะซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการ GI ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าถ้าหากเราได้มีสินค้าที่มี GI เกิดขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการค้าการขายในจังหวัดระนองได้ดีพอสมควรนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเส้นทางเดินเรือนะคะระนองจิตกองนะคะมันก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเราเนี่ยจะเริ่มทำกิจกรรมในครั้งนี้เพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของเส้นทางระนองจิตกองเราก็พยายามทำมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของปีบริหารของดิฉันนะคะก็ได้มีการ MOU กันกับหอการค้าบังกลาเทศนะคะในการที่จะร่วมกันทำให้เส้นทางนี้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะคะก็ณปัจจุบันก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยการท่าเรือจังหวัดระนองแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนต่างๆนะคะรวมถึงสายเดินเรือที่จะมาทดลองเส้นทางการเดินเรือนะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกหลักนะคะซึ่งก็คือทำรายได้ให้กับจังหวัดระนองมากพอสมควรนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดินขาวนะคะของบริษัท Mineral Resources Development จำกัดนะคะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงอยู่ในจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันนะคะเพราะว่าได้มีปัจจุบันบริษัทนี้ได้มีการส่งออกผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะเราก็เป็นความฝันนะคะของเราที่จะให้มาส่งออกอย่างท่าเรือระนองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ เรากำลังจะดำเนินการซึ่งในเดือนหน้านะคะเราก็จะมีการเดินทางไปยัง12ปันนานะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟนะคะทั้งนำเข้าส่งออกนะคะทั้งในส่วนของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะนำเส้นทางรถไฟลงมาอย่างทางใต้แล้วก็เราเองเราก็สามารถส่งออกเชื่อมโยงทุกเส้นทางนะคะตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราก็ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมาแล้วก็คาดว่าจะเดินทางไปพูดคุยนะคะเจรจาในเดือนหน้าซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตอบรับจากทุกหน่วยงานอยู่ค่ะแต่ในวันที่16นะคะถึง18สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้มีการเดินทางร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อไปเปิดมหกรรมสินค้านะคะมีการทำ business matching นะคะกับผู้ประกอบการที่
3: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
10: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้า ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยานอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วหมายชโยรายงาน
4: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาส

0: 5ตำบลบงอำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นายก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากนั้นนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
3: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
8: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า

FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุวสุรัตน์วีรสัยครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงเบรกต่อไปก็คือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: โนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาทิตลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ระดับประเทศแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐครับล่าสุดนะครับปปช.โดยคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะครับรองเลขาธิการปปช.นะครับนำทีมนะครับลงพื้นที่ติดตามกรณีสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับซึ่งเรื่องนี้ปปช.เขาก็ก่อติดมาต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจล่าสุดนะครับพบว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการเอาเครื่องจักรหนักเข้าไปปรับถ่ายทำทางขึ้นผาชนะใจนะครับมีการวางแท้งน้ำท่อน้ำเป็นโครงสร้างถาวรรวมถึงแบ่งแปลงเตรียมก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานนิมนต์พระสงฆ์แล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่นะครับทยอยออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับผมซึ่งทางด้านกรมป่าไม้นะครับโดยรองอธิบดีคุณพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์นะครับท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบพฤติการเจตนาจะครอบครองพื้นที่มากถึง 2,000 ไร่นะครับแต่มีส่วนที่ถูกแผ้วถางนะครับผมเสียหายจริงไปแล้วกว่า136ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น2การจะเอาเครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่ที่ทำแลนด์มาร์กนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องเครียกยังไงทำไม่ได้อะนึกออกไหมครับคือเราไม่สามารถทำได้แบบทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับตอนนี้ชุดพยัคฆ์ไพรก็ได้แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางปปช.ก็เตรียมจะใช้กรณีป่าชนะใจนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการเสนอรัฐบาลครับเพื่อวางแนวทางการป้องปรามการบุกรุกที่ดินรัฐทั่วประเทศให้ชัดเจนต่อไปครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่แล้วก็พยายามดำเนินการดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบนะครับผมในเรื่องของการใช้พื้นที่ที่ดินของรัฐหรือพื้นที่สาธารณะนะครับผมหรือการบุกรุกที่ดินนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับกระจายทั่วประเทศเลยในการที่พยายามจะคืนที่ดินสู่รัฐสู่หลวงสู่ประชาชนนะครับก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับผมมาต่อกันที่ข่าวเด่นข่าวที่2และกันถ้าพูดอย่างนี้นะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม ALMM ครั้งที่29ครับยกระดับทุนมนุษย์และแรงงานอาเซียนข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคเลยครับกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยท่านจุลภัทรนะครับผมขออภัยครับท่านจุลภัทรอมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาแถลงความพร้อมที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ครับแล้วก็มีการประชุมอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับผมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักเลยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการรับรองทักษะฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากลครับเพื่อจับมือกับอีก11ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมกันนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามาช่วยกันเนี่ยยกระดับและพัฒนากำลังแรงงานในภูมิภาคนะครับผมที่มีรวมกันมากกว่า357ล้านคนนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับผมโดยท่านจุลพันธ์นะครับได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายนะครับจาก3การเปลี่ยนผ่านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับแรงงานไทยและแรงงานในอาเซียนจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งอัพสกิลแล้วก็มีการรีสกิลด้วยนะครับซึ่งเวทีนี้นี่แหละครับประเทศไทยเนี่ยก็ได้เป็นการเค้าเรียกยังไงดีเตรียมที่จะเป็นผู้นำละกันในการผลักดันแล้วก็นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนครับหรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอาเซียนดิจิทัลสกิลส์พาสปอร์ตนะครับเพื่อเป็นการสร้างระบบการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สามารถใช้ร่วมกันได้แบบทั่วทั้งภูมิภาคนะครับผมก็คือเป็นที่รองรับ
เป็นมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยในระดับสากลได้แบบยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตลาดแรงงานนะครับแต่ก็ต้องอย่างที่บอกไปจะต้องมีการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับผมเราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่สังคมแรงงานไทยในระดับสากลนะครับที่จริงประเทศไทยในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหรับเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับนานาชาติระดับสากลเนี่ยก็หลายงานรวมถึง IMF ด้วยนะครับผมก็การประชุม IMF ก็เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมการอย่างเค้าเรียกว่าขยันขันแข็งทีเดียวต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการประชุม ALMM หรือIMF นะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยประชาชนคนไทยทั้งมวลทั้งหมู่ทุกคนเลยแหละครับเอาละครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับถือว่าเป็นข่าวที่อยากจะนำมาฝากกันคัดเลือกมาให้แล้วแหละว่าโอเคผมอยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนรู้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามอยู่หรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนนะครับเพราะฉันก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับนะครับผมเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับข่าวแรกเนี่ยเราก็อย่างที่เป็นที่คุ้นเคยกันนะครับถ้าใครติดตามก็จะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตของเราเสมอนะครับซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้เมื่อวานทีมงานสทภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวด้วยตัวเองนะครับรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง3หน่วยเลยครับไม่ว่าจะเป็นสทภูเก็ตของเรา NBT หรือสททนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับผมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่13สิงหาคมที่เทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปตินะครับจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการประกอบพิธีมงคลเป็นการเปิดราชรถสีมยุเรศวรนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษส่งตรงจากเมืองปูเนประเทศอินเดียครับโดยมีท่านมานิกราวดาดาชาวานรองประธานนะครับมูลนิธิสีมันคักดูเชสอาวาอีคณปติทรัสต์นะครับนี่แหละครับผมก็เป็นชื่อนะครับผมของเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรละกันนะครับที่ดูแลองค์พระพิฆเนศที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปูเน่เลยทีเดียวนะครับประเทศอินเดียนั่นแหละครับท่านก็ได้มาร่วมประกอบพิธีนะครับกับคุณประภัสสรมีปาผู้ก่อตั้งเทวาลัยนะครับสำหรับราชรถสีมยุเรศวรนะครับผมองค์นี้นะครับออกแบบอย่างวิจิตรการตาด้วยสถาปัตยกรรมอินเดียนะครับผสมผสานลวดลายนกยูงอย่างสง่างามครับต้องบอกว่าราชรถองค์นี้นะครับผมจะใช้สำหรับอัญเชิญองค์พระพิฆเนศสีมันคณปตินะครับในขบวนแห่ผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตในวันที่14กันยายน2569ครับเนื่องในเทศกาลคณเนศจตุรถีครับจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระชับนะครับผมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดียพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าราชรถนะครับผมที่เรียกว่าราชรถสีมยุเรศวรนะครับสวยงามมากเมื่อวานได้สัมผัสด้วยตาตัวเองได้มองเห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมมีความสวยงามวิจิตรการตานะครับก็คาดหวังว่าในวันที่14กันยายน2569ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับเราจะได้เห็นการเขาเรียกว่าขบวนแห่ในวันนั้นอย่างสง่างามนะครับเพราะอยากให้ทุกคนได้รับชมและเห็นกันจริงๆว่าสวยงามเพียงใดนะครับเอาละครับมากันที่อีกข่าวหนึ่งแล้วกันกับเรื่องราวสะพานบุญแล้วก็น้ำใจอันงดงามในสังคมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สังคมไทยของเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับ13สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 15:39 นะครับที่วัดเขารังสามัคคีธรรมอำเภอเมืองภูเก็ตพระจิรัตปุณพาโรนะครับรักษาการเจ้าอาวาสพร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาครับได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเพื่อเปิดเป็นพื้นที่พักอาศัยฟรีสำหรับผู้ป่วยยากไร้แล้วก็ญาติที่ต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับตัวโครงการนะครับผมตั้งอยู่บริเวณข้างวัดเขารังสามัคคีธรรมสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ราว99ถึง100เตียงในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสงบปลอดภัยนะครับพร้อม ้อมดูแลเรื่องอาหารจากข้าวก้นบาตรครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยโดยผู้เข้าพักจะต้องเป็นผู้ป่วยหรือญาตินะครับที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยตรงนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นการต่อยอดเจตนารมณ์เดิมของพ่อท่านไข่นะครับพระครูบรรพตสารธรรมนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริษัทไทยเบฟเฟอเรจจำกัดมหาชนนั่นแหละครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าสะท้อนการเกื้อกูลกันระหว่างคณะสงฆ์ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างน่าชื่นชมเลยทีเดียวครับก็ขออนุญาตส่งต่อนะครับผมสะพานบุญในครั้งนี้นะครับเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีการรับเขาเรียกอย่างไรดีบริจาคปัจจัยแล้วกันนะครับเพื่อช่วยเหลือในจุดนี้นะครับผมใครที่อยากจะร่วมช่วยเหลือนะครับไปติดต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้นะครับหรือสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการบ้านพึ่งวัดได้ที่บัญชีธนาคารออมสินนะครับก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็เตรียมจดหรือว่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้นะครับชื่อบัญชีนะครับบ้านพึ่งวัดนะครับผมเลขที่บัญชี02048133208 6นะครับย้ำนะครับธนาคารออมสินนะครับผมชื่อบัญชีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านพึ่งวัดนะครับเลขที่บัญชี02048133208 6นะครับก็นี่แหละครับผมโดยโครงการนะครับจะมีการระบบตรวจสอบการบริจาคเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ยอดบริจาคสามารถนำไปใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็นี่แหละครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้เป็นสะพานบุญให้แล้วกันนะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่าครับกับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็สร้างความมั่นใจครับให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้เช่นเคยครับ13สิงหาคม2569ที่โรงพยาบาลพังงานะครับผมออกขอไปครับโรงพยาบาลพังงาก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยในสถานบันเทิงครับโดยได้มีท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่สังเกตการและตรวจความพร้อมของสถานที่นะครับซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับผมในการเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องครัวของสถานบันเทิงในพื้นที่ครับขณะที่มีลูกค้าแล้วก็พนักงานใช้บริการอยู่ราวๆ60คนอันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่การระงับเหตุเบื้องต้นนะครับด้วยถังดับเพลิงการโทรแจ้งเหตุ199นะครับผมการคัดแยกผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการลำเลียงส่งต่อผู้ป่วยและค้นหาผู้ติดค้างภายในอาคารอย่างเป็นระบบครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาอบจ.พังงาเทศบาลเมืองพังงานะครับสภ.เมืองพังงาการไฟฟ้าแล้วก็ทีมอาสาสมัครในพื้นที่เลยนะครับเพื่อต้องบอกว่าเป็นการยกระดับทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดพังงาครับเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่เป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญแล้วก็เป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสร้างเขาเรียกว่าความสลดใจความเศร้าเสียใจให้กับหลายๆฝ่ายนะครับผมอย่างตัวทีมอาสาสมัครเองที่ไปช่วยเหลือกันในวันนั้นทีมงานดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยต่างๆที่ไปในวันนั้นนะครับหลายๆคนเขาก็ได้มีความรู้สึกสูญเสียเสียใจนะครับผมแล้วก็มีการสูญเสียบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลนะครับผมที่ประสบเหตุได้เนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ช่วยเหลือนะครับเพราะคนที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยต่างเอาใจพกใจกันไปอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อจะช่วยเหลือทุกคนแต่มันมีหลายๆเคสที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการซ้อมประชิญเหตุต่างๆนะครับผมรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สร้างทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดำเนินการได้อย่างดีเลยนะครับในจังหวัดพังงานะครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องมาตรการเชิงรุกกันบ้างในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับ เมื่อวานนี้นะครับ13สิงหาคม2569เวลา 13:30 นครับโครงการชลประทานกระบี่ได้จับมือร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ครับนำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่โดยเฉพาะบริเวณโรงสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาสถานีเมืองกระบี่เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตะกอนสะสมเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของท่านอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับที่เน้นย้ำเนี่ยให้ทุกหน่วยงานเลยบูรณาการร่วมกันนะครับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมครับเพื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในเมืองกระบี่นะครับพร้อมกันนี้นะครับยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นมาตรการเชิงรุกที่พยายามดำเนินการให้จังหวัดกระบี่เนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ได้นะครับถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายครับที่จังหวัดระนองนะครับผมเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาหรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรืออสพท.นำโดยคุณมรกตวัชรมุสิกนะครับเจ้าหน้าที่ในพระองค์ระดับ8ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านเลียบจังหวัดระนองครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาครับให้คะแนนสถานศึกษาในการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์นะครับโรงเรียนนะครับโดยมีคุณวิทรัตน์อรามันนะครับท่านวิทรัตน์อรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูแล้วก็นักเรียนด้วยแหละครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวซึ่งการลงพื้นที่ประเมินในครั้งนี้นะครับเป็นการมุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนนะครับร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้วก็ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างจริงจังและยั่งยืนนั่นเองครับนี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวของทั้ง4จังหวัดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับในเขตของเราที่รับสัญญาณอยู่นะครับภูเก็ตพังงากระบี่และระนองนะครับผมจะเห็นได้ว่าดำเนินการในหลากหลายส่วนเลยทีเดียวทุกมิติเนี่ยครับผมจังหวัดของภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราเนี่ยพยายามพัฒนาในทุกๆด้านรอบด้านนะครับผมเป็น all rounderเพื่อให้ทุกๆด้านเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับจะขาดด้านไหนด้านหนึ่งไปไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันกับรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในวันที่14สิงหาคม2569นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของเราอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามรายการเราได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นะครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์ วีรศัยนะครับหรือน้องดิววสุและพี่วรรณชริยานะครับรวมถึงทีมงานสทภูเก็ตทุกท่านขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ชน์ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกรอ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมารีนไทม์ซิงเกิลวินโดว์มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
9: นางสาวณฤดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนิน

0: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบันเลงสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรองตีนังอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุขีรินทร์อำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งออำเภอรือเสาะอำเภอจะนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอละงูอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปไม่เวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนกรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนะ

0: หยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: เพลงเพราะไหมคะเพราะมากทีมงานเก่งอ่ะเขาเลือกเพลงเพราะมากเพราะว่าอดีตเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกเพลงเก่งสวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงพื้นเดียวกันเพื่อเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะขอต้อนรับวันสัปดาห์ทำไมเปิดเพลงยาวอ๋อคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่ดิฉันเคยเรียนคุณผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วนะว่ารายการเราเป็นรายการสดดังนั้นถ้าแขกรับเชิญแคนเซิลปุ๊บเราหาแขกไม่ทันก็เลยบอกทีมงานบอกหาแขกไม่ทันดังนั้นก็ฟังเพลงแล้วกันเพลงเพราะๆมีเยอะนะคะถ้าสถานีมีเพลงว่าเพราะเยอะก็ย้อนอดีตกลับไปเป็นดีเจอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนสมัยดิฉันเป็นดีเจดิฉันต้องไปนั่งเองนะนั่งในห้องคอนโทรลเองเลยนะทุกอย่างต้องทำเองหมดมันเป็นอะไรที่สนุกมากตื่นเต้นมากแล้วรุ่นดิฉันเนี่ยเป็นดีเจชนิดเล็กเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้แผ่นลองเพลงแผ่นลองเพลงก็คือแผ่นใหญ่ๆอ่ะแล้ววางออกไปแล้วเขาจะมีเข็มวางไปอ่ะวางดีก็ดีอ่ะวางไม่ดีก็บู๊สนุกดีแล้วหลังจากนั้นก็เลิกจัดอยู่ไม่นานนะคะเขาก็เลิกจากแผ่นลองเพลงมาเป็นซีดีแล้วก็ดีฉันก็เป็นรุ่นแรกที่ใช้ซีดีกดเลยทีนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามง่ายกว่ากันเยอะเลยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งช่วงหลังๆก็กลายเป็นเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนึกไม่ออกเขาเรียกอะไรส่งเสียงมานะคะเดี๋ยวนึกออกแล้วจะบอกก็แล้วกันเอาเป็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยๆเวลาเหลืออีกนิดนึงก่อนที่จะปิดเบรกหนึ่งมีอะไรจะเล่าให้ฟังคุณจำ
1: ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์และเกิน5แอมป์ค่ะโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยไม่ขออภัยค่ะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่ะค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนหน่วยที่201ถึงหน่วยที่400ลดจาก 4.2218 บาทต่อหน่วยเป็น 4.1584 บาทต่อหน่วยค่ะและหน่วยที่201ขึ้นไปค่ะลดจาก 4.4217 บาทต่อหน่วยเป็น 4.3583 บาทต่อหน่วยค่ะและนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยผู้ใช้ต้องอยู่อาศัยถาวรต่อเนื่องค่ะมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขโดยกกพ.ค่ะได้แจ้งมติไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ค่ะเพื่อดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือเป็นข่าวดีเลยนะคะที่การที่ลดค่าไฟฟ้าค่ะคือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพวกเราทุกคนได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงกันบ้างนะคะค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือปลัดกลาโหมสหรัฐค่ะฝ่ายนโยบายสานต่อสัมพันธ์193ปียกระดับความมั่นคงปราบอาชญากรรมข้ามชาติค่ะณทำเนียบรัฐบาลค่ะนายเอลบิทโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายค่ะเข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยมีการหารือถึงทิศทางความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับนายแอลบริดจ์โคบีในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกค่ะพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนายกรัฐมนตรีค่ะได้เน้นย้ำว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานถึง193ปีและไทยค่ะให้ความสำคัญกับสถานะความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทั้งสองประเทศค่ะควรร่วมกันเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งสอดรับกับบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคค่ะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพค่ะรวมถึงการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะด้านปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะยืนยันว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐพร้อมระบุว่าสหรัฐให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคและมุ่งทำงานร่วมกับประเทศที่มีหลักการและเป้าหมายร่วมกันในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงค่ะทั้งนี้ค่ะสหรัฐพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยเพื่อร่วมรับมือกับความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะและนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวต้อนรับกล่าวถึงการหารือกับนายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้หารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนะคะเป็นภัยคุกคามที่ไทยและสหรัฐให้ความสำคัญและเป็นอีกด้านที่ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนค่ะสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์ค่ะพร้อมยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีค่ะรวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์โดยมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจค่ะความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีค่ะได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าโดยประเด็นด้านการค้าและความมั่นคงต่างดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านค่ะและในตอนท้ายค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวค่ะว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะพร้อมขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปค่ะโดยในการหารือครั้งนี้นะคะก็คือสะท้อนถึงทิศทางความสัมพันธ์ไทยสหรัฐค่ะที่มุ่งรักษาความเป็นพันธมิตรระยะยาวพร้อมปรับความร่วมมือให้ทันต่อความท้าทายด้านความมั่นคงยุคใหม่ตั้งแต่การพัฒนากองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะไปจนถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในขณะเดียวกันค่ะไทยก็ยืนยันแยกประเด็นความมั่นคงออกจากการเจรจาการค้าและเดินหน้าความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันค่ะ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
2: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะกลับมารับฟังข่าวสารในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อค่ะมาดูในเรื่องของรัฐบาลค่ะเอาจริงเอาจังมากค่ะเพื่อปกป้องบุตรหลานของเราเมื่อรัฐมนตรีสุภมาศลั่นบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเด็ดขาดผนึกตำรวจทลายแหล่งค้ารายใหญ่คลองถมยึด 20,000 ชิ้น8ล้านบาทจับ2รายค่ะนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาค่ะโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน2567นางสาวสุภมาศค่ะจึงกำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกของสคบและสั่งการให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นเป็นการเฉพาะค่ะทำหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่นำมาแถลงในวันนี้ค่ะสำหรับผลการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นรวม5จุดแบ่งเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังเก็บสินค้าอีก1จุดค่ะซึ่งใช้เป็นที่พักสินค้าและจุดกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 20,000 ชิ้นค่ะมูลค่าประมาณ8ล้านบาทเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ 24/2567 ค่ะเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือใช้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งจะมีโทษตามมาตรา 56/4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและไม่สามารถเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับคดีได้ค่ะค่ะนางสาวสุภมาศนะคะยังกล่าวว่าขอเตือนผู้ปกครองนะคะให้เฝ้าระวังบุตรหลานเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งค่ะมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลและละอองมีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากค่ะแต่ยังมีความเข้าใจผิดค่ะว่าคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายทั้งที่จริงแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือการนำสารเคมีก่อมะเร็งและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะดังนั้นค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะจึงเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะซึ่งหากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใดนะคะขอให้แจ้งเบาะแสเข้ามาทุกเบาะแสของท่านคือกระบองของยักษ์ที่จะฟาดลงไปยังผู้กระทำผิดค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะทั้งนี้ประชาชนค่ะสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดพังงาค่ะฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานบันเทิงเสริมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโรงพยาบาลพังงาค่ะซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือเหตุฉุกเฉินค่ะเมื่อวานนี้ค่ะโรงพยาบาลพังงาได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยค่ะในสถานบันเทิงเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือเหตุเพลิงไหม้การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการบูรณาการ กำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรจากหลายหน่วยงานค่ะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกันนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมสังเกตการในการฝึกซ้อมแผนด้วยค่ะและตรวจความพร้อมสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งเป็นสถานบันเทิงในพื้นที่ค่ะด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายของสถานบันเทิงค่ะโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณครัวค่ะภายในร้านซึ่งในขณะนั้นนะคะมีพนักงานและลูกค้าใช้บริการประมาณ60คนค่ะพนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ค่ะได้ร้องขอความช่วยเหลือและนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นค่ะซึ่งเพลิงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะทำให้กลุ่มควันและความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจึงรีบโทรแจ้งสถานีดับเพลิง199และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือและนอกจากนี้ค่ะยังฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารการคัดแยกผู้ป่วยการปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยค่ะรวมถึงการฝึกซ้อมการสั่งการและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสามารถตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ในสถานบันเทิงได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะโดยเฉพาะการแจ้งเหตุการระงับเพลิงการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดค้างการคัดแยกและนำส่งผู้บาดเจ็บตลอดจนการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีหน่วยต่างๆค่ะร่วมฝึกซ้อมอาทิเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดเทศบาลเมืองพังงาสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาการไฟฟ้าพังงาโรงพยาบาลพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลบางเตยองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาหน่วยอาสาสมัครทีมควบคุมการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานค่ะจะสามารถร่วมกันรับมือและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือนับเป็นการสร้างความพร้อมและเพิ่มความอุ่นใจค่ะให้กับพี่น้องประชาชนของเราค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงาของเราได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันของเราค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหือออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
2: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
3: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
3: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนี่โคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
2: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้างนะ
3: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
2: เลิกเถอะปลอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
1: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 Women Series 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้า TBM930 ด้วยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปสร้างขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านซึ่งไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
3: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุ

0: ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
1: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าภัยอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปนี่ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
0: ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
3: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบนเวทีที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
4: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Roblox เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AI รวมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบ

0: อายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปีด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในระดับไม่สูงนักทั้งนี้แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ไทยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพรวมถึงการดูแลราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์โดยเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
3: นายเสียศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUFTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไข ช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก 12 ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกัลยาแก้วใสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนปภ.จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนกรณีคาดว่าภัยจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะอุทกภัยและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นระดับแรกยืนยันปภ.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่แม่น้ำโขงเอ่อล้นริมฝั่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอหลายหน่วยงานร่วมป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยศยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
6: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
9: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-serviceการลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเพื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
10: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
9: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITA ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITAสู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
6: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
11: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันมาลีรายงาน
6: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีการประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
12: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีหน้าสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางจิรนันท์สุทรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2510จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ นายสกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
15: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปียล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
1: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
15: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินาสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองซีคารังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านนายปราเซโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินาสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบ้า 3x3 Women's Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัดประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะโคสิริไป2-1เซต3-6 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัต ชนะมาลิอองละอได้2เซตรวด6ต่อ0และ7ต่อ5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลิน่าคอสติอูโคว่าจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานาทาราฤดีไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ส่งผลให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนดรอได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไป2ต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านกลุ่ม C นัดสุดท้ายโรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1ต่อ0จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกาประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
17: วันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านประธานของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วดะเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ซึ่งก็ทางท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็ชม
16: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่า กีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาทีฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2026-2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนและ 22-23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup ผ่านนิดคาดนาครายงาน
13: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
14: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
14: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซมและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 12:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร านสำนักงานกททชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400หรือ02-269-5410-3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนประถมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบดเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่สองได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไปว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่อยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับ ปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
21: ้เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569พบกับสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาชานช่างเหล็กและสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เจอกัน
0: สองสุมาแล้ว
1: เจอกันทั้งวันทั้งคืนนะ มีหลายท่านนะคะแซวมาคุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าทำไมเห็นทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ดิฉันก็อาจองแล้วกันนะคะทำหน้าที่กันไปค่ะวันนี้นะคะอยู่กันกับวันศุกร์วันนี้ศุกร์ที่14แล้วนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดหยุด2วันบางคนก็อาจจะไปเที่ยวบางคนอาจจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดินทางก็ระมัดระวังนะคะฟ้าฝนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะ
0: ต้องเตรียมตัวดีๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะว่ามันจะมีฝนเนาะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะฟังรายการของเราก็วันนี้นะคะอาจารย์อาสาลาชาวเจริญก็จะมาพูดคุยกับเราในชั่วโมงของทั่วทิศถิ่นไทยเหมือนเดิมนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพเตรียมคำถามไว้เลยค่ะกระชับคำถามเนาะจะได้ให้หลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสโทรเข้ามาได้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะฟังวิทยุแล้วฟังทางเพจ Facebook ก็ได้ด้วยนะคะดูที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้ค่ะคุณอุเทนพรหมพันใจนะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ควบคุมเสียงค่ะส่วนประสานงานวันนี้นะคะสาวสวยของเราค่ะคุณแนนมนวิภาเทียมแสนนะคะเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าพร้อมแล้ว วันนี้โทรเข้ามาเต็มที่เลยนะคะ
0: ให้
1: แนนบอกว
0: ่
1: า รับสายทุกคนนะคะที่โทรเข้ามา แล้วโทรให้ติดละกันนะคะ
0: สวยจริง
1: สวยจริงนะคะ แล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้ค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระและคุณฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะก็ฝากติดตามด้วย
0: วิวข้างหลังสวยๆนะคะวันนี้พาไปช่วงหน้าหนาวใกล้ๆหน้าหนาวนะ
1: คะ
0: ตอนนี้ยังมีฝนอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็มีบรรยากาศดีๆนะ
1: คะ
0: จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งต้องยกให้ทุ่งนาขั้นบันไดที่อบล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนที่อำเภอแม่แจ่มค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะในหน้าฝนนี้เขาไปเที่ยวกันได้จะมีต้นข้าวเขียวขจีแล้วก็มีผืนน้ำในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นบรรยากาศเงียบสงบไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงในบางบ้านนะคะโฮมสเตย์บางบ้านเขาก็จะเปิดให้คนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจทำให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ธรรมชาติต่างไปจากวิถีชีวิตของคนเมืองคนกรุงอย่างสิ้นเชิงนะคะบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดค่ะ
1: ก็น่าสนใจ
0: ปงเปียงบ้านป่าปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะปงเปียงนะคะใครสนใจก็สามารถไปได้นะเชียงใหม่ใกล้นิดเดียวแค่ปลายเอื้อมถ้าเรานั่งเครื่องบินไปแต่ถ้าไปรถส่วนตัวก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะ
0: คนก็นั่งชมวิวทิวทัศน์นั่งรถไฟ
1: ค่ะ
0: สวย
1: รถไฟเดี๋ยวนี้นะเขาจะมีแบบรถไฟพาเที่ยวด้วยนะพี่พัดมีโอกาสก็น่าจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นน้องไอพาคุณแม่ไปเที่ยวที่อยุธยาใกล้แค่นี้เองไม่ต้องเปลืองน้ำมันด้วยน้ำมันก็แพงด้วยช่วงนี้นะคะประหยัดน้ำมันได้ก็ดีนะแต่เรื่องค่าไฟก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่พัด
0: ค่าไฟ
1: ก็เป็นที่เขาเรียกว่าดีต่อใจแล้ว
0: นะดีต่อใจเขาบอกว่าเขาจะลดราคาลงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าบินใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยค่าไฟฟ้าจะเรีย

0: วันแห่งการว่ายน้ำ
1: โอ้โหนี่เลยค่ะ
0: น้องกบ
1: ตีเสื้อท่ากบ
0: ท่ากบ
1: เป็นคนชอบว่ายน้ำท่ากบเพราะว่ามันแปลกดี
0: เขาบอกว่าว่ายน้ำเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เผาผลาญเรื่องของร่างกายนะคะเทคนิคของการว่ายน้ำให้ผอมไวการว่ายน้ำเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆนะคะถ้าว่ายน้ำเร่งการเผาผลาญค่ะถ้าฟรีสไตล์เนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ได้สูงใช้กล้ามเนื้อทั่วตัวแล้วก็ช่วยกระชับสัดส่วนช่วงลำตัวนะคะถ้ากบนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นช่วยเกร็งกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ต้นขาส่วนท่าผีเสื้อนะคะเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดแต่ต้องอาศัยความแข็งแรงแล้วก็ทักษะค่ะใช้โฟมตีขาช่วยโฟกัสกล้ามเนื้อขาแล้วก็บังคับให้ต้องเกร็งหน้าท้องโดยตรงนะคะเทคนิคว่ายน้ำให้ผอมไวทำยังไงรู้ไหมคะ
1: ยังไงคะ
0: ว่ายแบบสลับความเร็วค่ะว่ายเร็ว1นาทีสลับกับว่ายช้า1นาทีช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าว่ายความเร็วเท่าเดิมตลอด
1: โอ้ยเทคนิคเดียวกันกับการเดินลู
0: ่ใช่
1: เดินวิ่งสลับกันเนาะ
0: เดินเร็ว
1: เร็วเร็วแล้วก็มาช้า
0: ก็มาช้าใช่
1: นะ
0: แล้วก็เวลาที่เหมาะสมคือว่ายต่อเนื่อง20นาทีขึ้นไปเพราะว่าร่างกายจะเริ่มดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักหลังจากช่วงเวลานี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือควบคุมอาหารหลังว่ายน้ำเป็นไปได้ไหมคะส่วนมากว่ายแล้ว
1: หมดแรง
0: ปวดแรงแล้วก็ไปกิน
1: ดูจากหุ่นค่ะก็จะทราบคำตอบดีนะ
0: ไม่ได้ว่ายน้ำแล้วก็ต้องควบคุมอาหารหลังจากขึ้นสระมาแล้วมักจะหิวให้เน้นทานโปรตีนแล้วก็ผักหลีกเลี่ยงของทอดหรือว่าของหวานนั่นเองนะคะสำคัญ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะวันว่ายน้ำแล้วนะคะมีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเป็นข่าวที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรอชม
0: ค่ะ
1: เป็นขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคค่ะพี่พั
0: ชใช่แล้วจะเป็นครั้งแรกนะคะของการที่จะมีการฝึกซ้อมขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคประชาชนจะติดตามการฝึกซ้อมได้ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสที่จะมีการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะการฝึกซ้อมย่อยในแม่น้ำครั้งแรกวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะกำหนดจากการซ้อมใหญ่นะคะครั้งที่1วันพุธที่21ตุลาคมซ้อมใหญ่ครั้งที่2วันพุธที่28ตุลาคมค่ะวันพระราชพิธีจริงนะคะจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ค่ะการฝึกซ้อมนะคะจะเริ่มในเวลา 14:30 นาทีวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะประชาชนติดตามการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะส่วนทางด้านกรมเจ้าท่าค่ะ
1: ค่ะกรมเจ้าท่าก็ได้ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อีก2วันก็คือวันที่20สิงหาคมและ27สิงหาคมค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนสังฮีสะพานสังฮีนะคะไปจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็ขอให้เรือนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ควบคุมด้วยนะคะส่วนที่คลองบางกอกน้อยจะเริ่มตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยค่ะไปจนถึงวัดสุวรรณสุวรรณารามนะคะตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ในโซนนี้นะคะในเส้นของคลองบางกอกน้อยนั้นห้ามเรือทุกชนิดผ่านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของเรือหรือว่าคนที่ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะ
0: ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าจะมีงานพระราชพิธีสำคัญเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะต้องเตรียมตัวนะคะเรื่องของการเดินทางวางแผน
1: ค่ะนะคะแล้วก็หลายๆคนก็รอชมเน
0: า
1: ะรอชมในวันจริงในวันจริงเนี่ยจะเป็นวันที่6พฤศจิกายน
0: ใช่
1: เห็นบอกว่าตรงกับวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน
1: วันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะรอชมในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะ

0: เรื่องของการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางด้วยเพราะวันศุกร์เนี่ยรถติดอยู่แล้วนะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่พัฒน์
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยไทยเราก็กำลังอยู่ในช่วงที่ใช้จ่ายเงินผ่านไทยช่วยไทย
1: นั่นไง
0: ไม่ใช่คนละคนนะ60/40 เหลือ133.50 บาทเป๊ะเลยนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยก็เหลือ50 สตางค์ไม่รู้ไปซื้ออะไรมา
1: บริหารให้ดี
0: บริหารให้ดีนะคะก็ส่วนใหญ่ของเดือนนี้เนี่ยจะไปตกอยู่กับการบริหารจัดการเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรคนที่ปลูกทุเรียน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากินทุเรียนใช่ไทยช่วยไทยช่วยได้เยอะนะพี่พัน
1: ธ
0: ์สมมติว่าลูกหนึ่งเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ350ลูกเล็กๆนะคะ350แล้วก็เลือกแบบเกรดดีๆหน่อยเราใช้ไปมันก็อยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาทเองก็ได้อิ่มนะคะน้ำหนักก็เลยขึ้น
1: แล้วก็หมดเร็วด้วย
0: หมดเร็วมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะกำลังสับสนว่าเอ๊ะดอกเบี้ยคนละครึ่งหมายความว่าเราออกครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะคะคือเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์หรือแม้แต่ความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่การแจกเงินหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลนะคะแต่ว่าเป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 4,452 ล้านบาทค่ะโดยจะมีการวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 79,610 แห่งแล้วก็มีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนค่ะรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่านะคะรัฐบาลเองก็จะมุ่งเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบคือไม่อยากให้ไปเป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าปัญหามันตามมาหลายอย่างนะคะต้นทุนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างรายได้นี่แหละค่ะแล้วก็กลไกของโครงการนี้เนี่ยกำหนดไว้บอกว่าเป็นกองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีกองทุนไหนสมมติกองทุน A B C คุณอยากจะเข้ามาสู่ในโครงการนี้คุณก็ยื่นมากองทุนเนี่ยเขายื่นมาไม่ใช่ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกองทุนสมัครแล้วก็ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะจัดทำเป็นการปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้กับสมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มเติมเข้าไปในทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนนั้นปรับลดให้กับสมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือว่าประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงว่ากองทุนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยนะคะครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลขที่บอกว่า 30,000 ถึง 105,000 บาทนี้คืออะไรก็คือวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลนั้นจัดสรรให้ต่อ1กองทุนเพราะฉะนั้นถ้ากองทุน A เข้าสมัครมาร่วมผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะได้จัดสรรไปอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 150,000 บาทนะคะไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะซึ่งกองทุนเนี้ยนะคะเขาถือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้นเพื่อนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะไม่ใช่เป็นการนำงบประมาณไปชำระหนี้นอกระบบเดิมให้กับเป็นรายบุคคลก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังข้อความหรือว่าลิงก์ที่อ้างว่าสามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 30,000 ถึง 150,000 บาทจากโครงการนี้ได้โดยตรงนะคะต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามกองทุนในพื้นที่ก็ มีทั้งหมด14สาขาเขตทั่วประเทศนะคะสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์02-100-4209ต่อ1702-1712ค่ะก็ทำให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปกดลิงก์
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ระวังนะคะเวลามีโครงการอะไรพิเศษเกี่ยวกับเงินเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะมาละโอ้โหไวนะทำงานดีมากเลยเป็นทีมนะคะแต่ไม่ดีหรอกนะคะเอาละค่ะ13:18นะคะทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องสุขภาพกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชอกเจริญหรือว่าอาจารย์อาค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งวันนี้คุณหมออานะคะอาจารย์อาเนี่ยก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์อากันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: อาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทีมงานดูหน่อยค่ะว่าสายหลุดไปหรือเปล่าอาจารย์อ
1: าจารย์อยู่อาจารย์อยู่
0: อาจารย์อยู่อ๋อเราไม่ได้เปิดเสียงเราไม่ได้เปิดเสียง
1: ขออภัย
0: ค่ะขออภัยค่ะ
1: อาจารย์ได้ยินแต่เราได้ยินอาจารย์
0: นอกจากเราจะอ้วนแล้วนะคะหูเราเริ่มมีปัญหาละขออภัย
1: วันนี้พบกับสุภัชรินทร์กับสุกัญญานะคะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: อาจารย์ค่ะคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรช่วยลดความดันโลหิตค่ะ
1: โอ้ดีเลย
0: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คนเป็นกันเยอะ
2: ใช่ค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นโรคเรื้อรังนะคะเรื้อรังก็คือไม่หายขาดนะคะก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะในบรรดาโรคเรื้อรังที่เจอกันบ่อยนะคะคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอโรคความดันโลหิตสูงนะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือความเสื่อมของหลอดเลือดนะคะมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมนะคะก็ทำให้แรงดันในหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้หยุดยาของคุณหมอเนาะเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆมันจะพาโรคอื่นมาได้ถ้าเกิดว่าเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะเช่นอาจจะทำให้ไตทำงานหนักนะคะหรือว่าอาจจะทำให้หัวใจทำงานหนักนะคะไตทำงานหนักก็ทำให้ไตเสื่อมได้ง่ายจากโรคความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้นะคะหรือว่าหัวใจทำงานหนักก็ทำให้หัวใจโตได้นะคะหัวใจโตก็เหมือนกับคนเล่นกล้ามอ่ะคือยกน้ำหนักบ่อยๆก็กล้ามโตเนาะแต่ถ้าหัวใจเราต้องดีดตัวต้านแรงดันในหลอดเลือดที่สูงนะคะบ่อยๆมันก็จะพัฒนาตัวเองให้กล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นพอกล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นเนี่ยมันไม่มียารักษานะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแก้วอ่ะถ้าผนังมันหนาขึ้นมันก็จะบรรจุน้ำได้น้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าหัวใจเราผนังมันโตขึ้นเลือดมันก็จะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีในการบีบตัวทำให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้สมุนไพรที่เรานำเสนอในวันนี้มันเป็นทางเลือกในเชิงของอาหารนะคะที่อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยที่ยังไม่เป็นความดันก็คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันหรือว่าคนที่เป็นแล้วกินยาแล้วก็ยังกินสมุนไพรที่จะพูดถึงในวันนี้ได้นะคะเพื่อทำให้ความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีขึ้นนะคะซึ่งความดันโลหิตเนี่ยเวลาที่เราเห็นบนหน้าจอวัดความดันเนาะมันจะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะคะเลขความดันตัวบนสุดนะคะแถวบนสุดก็คือความดันตอนหัวใจบีบตัวนะคะตัวถัดมาก็คือตอนหัวใจคลายตัวนะคะเพราะว่าหัวใจต้องบีบและคลายเต้นเป็นจังหวะนะคะส่วนตัวเลขตัวสุดท้ายที่เห็นบนหน้าจอคืออัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทีซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ60-100ครั้งต่อนาทีก็คือถ้าเราวัดแล้วตัวเลขมันอยู่ในช่วง60-100ก็ถือว่าใช้ได้ก็คือไม่น้อยเกินไม่มากเกินนะคะส่วนค่าความดันโลหิตเนี่ยก็คือไม่ควรเกิน140/90นะคะไม่ควรเกิน140/90ถ้าคนยังไม่เคยกินยามาเลยแล้วเกิน140/90อาจจะเกินตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะดูตัวแรกหรือตัวบนเป็นหลักนะคะถ้าเกินเนี่ยคุณหมอก็มักจะพิจารณาให้เริ่มยานะคะยกเว้นในบางคนที่เกิน 2-3 หน่วยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันที่แพทย์บางท่านนะคะอาจจะให้โอกาสคนไข้เนี่ยกลับไปปรับวิถีชีวิตก่อนเช่นไปลดน้ำหนักไปลดการกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าลดการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเลิกบุหรี่นะคะเพราะว่าปัจจัยพวกนี้มันทำให้ความดันโลหิตมันคุมไม่ได้นะคะทีนี้ในโรคบางโรคนะคะเช่นถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจร่วมนะคะหรือเคยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วนะคะหมออาจจะอยากให้คุมความดันให้ต่ำกว่า140/90อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก120-130ตัวบนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเราก็ความดัน130กว่าๆทำไมหมอเพิ่มยาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้ยาความดันเนี่ยต้องบอกว่ากินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะถ้าลืมก็นึกขึ้นได้ในวันนั้นก็หยิบมื้อที่ลืมเมื่อเช้ามากินได้แต่ถ้ามันมีมื้อเย็นอีกมื้อนึงก็ไม่ต้องไปเบิ้ลกันก็ถือว่าข้ามแล้วข้ามเลยไปนะคะแล้วก็วันที่หมอนัดไปโรงพยาบาลก็กินมื้อเช้าที่เป็นยาลดความดันก่อนออกจากบ้านไปด้วยนะคะที่เขาให้งดน้ำงดอาหารก็งดแต่น้ำหวานน้ำเปล่ากินได้นะคะแต่ถ้าลืมกินยาความดันจากบ้านไปนะคะไปความดันโลหิตสูงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องแจ้งคุณหมอตามตรงนะคะว่าได้กินยามาไหมหรือกินมาแล้วความดันมันยังเท่านี้นะคะเพราะมันจะมีเหมือนกันที่คนไข้บางคนเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลแล้วจะตื่นเต้นอาจจะความดันสูงนะแล้วก็จะเจอหมอปรับยาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้วิธีแก้ไขคือคนไข้ต้องซื้อเครื่องวัดความดันติดไว้ที่บ้านสักเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็วัดทุกวันตอนตื่นนอนก็ได้แล้วก็จะตอนเย็นอีกทีก็ได้แล้วแต่วันละ 1-2 เวลานะคะแล้วก็จดใส่กระดาษบันทึกเป็นรายวันไว้ตลอด 2-3 เดือนก่อนไปหาหมอนะคะมันก็จะเป็นตัวเลขที่แม่นยำกว่าการไปวัดที่โรงพยาบาลครั้งเดียวเพื่อให้หมอพิจารณาว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเราคุมความดันได้ดีไม่ดีขนาดไหนนะคะทีนี้มาถึงสมุนไพรนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือกระเจี๊ยบแดงนะคะคือต้องบอกว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่มันมีฤทธิ์ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตให้ไม่สูงเนี่ยนะคะมันมักจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆ นะคะก็คือกินแล้วจะฉี่คล่องอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้แรงถึงขั้นเป็นยาขับปัสสาวะหรือไม่ได้แรงพอที่จะใช้ทดแทนยาลดความดันแผนปัจจุบันได้มันจะเป็นเหมือนฤทธิ์อ่อนๆ นะคะยกเว้นบางคนที่มีพื้นฐานความดันต่ำจริงๆอันนั้นอาจจะไวกับสมุนไพรแล้วกินมากไปกินนานเกินก็อาจจะทำให้ความดันต่ำได้ก็ต้องแก้ไขโดยลดความเข้มข้นลดความถี่ในการกินลงนะคะทีนี้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยมันใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจของทางการแพทย์พื้นบ้านอียิปต์นะคะแล้วก็ที่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ลดความดันเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ลดไขมันในเลือดลดความหนืดของเลือดนะคะสาทางสรรพคุณโบราณนะคะเขาจะใช้คำว่าลดเปรี้ยวตัดเสมหะขับเมือกมันในลำไส้ลงสู่ทวารหนักนะคะละลายไขมันในเลือดแล้วก็ลดความหนืดของเลือดนะคะแล้วก็จริงๆแก้ปัสสาวะขัดได้ด้วยนะคะสารนอกฤทธิ์สำคัญก็คือสารสีแดงที่อยู่ที่ดอกกระเจี๊ยบนะคะอาจจะเป็นสารตัวเดียวกับที่เจอในอัญชันนะคะก็คือแอนโทไซยานินคือแอนโทไซยานินเนี่ยมันจะเป็นสารที่เจอในพืชที่เป็นอมม่วงอมแดงนะคะก็จะเจอสารตัวนี้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันนี้มีงานวิจัยพบว่ามันลดความดันและลดไขมันได้จริงนะคะแบบอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นทั้งความดันไขมันนะคะก็จะได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดได้นะคะเมื่อหลอดเลือดขยายตัวผนังหลอดเลือดผ่อนคลายลงนะคะก็จะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นหรือลดลงนะคะสำหรับขนาดที่มีงานวิจัยในมนุษย์แล้วนะคะเขาทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงมีงานวิจัยให้กินเนี่ยครั้งละ 3.7 กรัมต่อวันก็น่าจะประมาณสักแก้วถึง2แก้วต่อวันคือ 3.7 กรัมเนี่ยมันเป็นผงแห้งนะคะผงแห้งชงเป็นชาซึ่งชาชงผงปกติในเยื่อกระดาษเนี่ยมันจะบรรจุผงประมาณสัก2กรัมโดยประมาณส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็มีงานวิจัยใช้จนถึง9กรัมต่อวันเหมือนกันนะคะระยะเวลาที่ติดตามผลก็ ็มีตั้งแต่กินติดต่อกันนาน1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะก็ไม่มีผลต่อตับและไตนะคะแล้วก็ความดันโลหิตน่ะลดลงเฉลี่ยประมาณ7หน่วยตัวบนแล้วก็3หน่วยตัวล่างนะคะก็ลดได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าไตนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะคนเป็นโรคไตกินได้ไหมคือมันมีงานวิจัยในคนไข้ที่ไตปกตินะคะเขาพบว่าไม่มีผลต่อไตนะคะเมื่อกินติดต่อกันนาน1เดือนในปริมาณประมาณ1แก้วต่อวันคือจริงๆเขาใช้เป็นสารสกัดโดยหลอกกระเจี๊ยบ150มิลลิกรัมต่อวันหนูตีไปให้เลยว่าประมาณวันละแก้วนะคะก็ไม่มีผลต่อตับและไตนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนไข้ที่ต้องจำกัดปริมาณน้ำในคำสั่งของแพทย์ก็ต้องรวมปริมาณน้ำกระเจี๊ยบแดงอยู่ในปริมาณน้ำต่อวันที่จะกินด้วยคือกินน่ะกินได้แต่ว่าก็ต้องไปบวกลบคูณหารกันว่าถ้าเราจะกินกระเจี๊ยบแดง1แก้วต่อวันเนี่ยปริมาณน้ำโดยรวมที่หมอให้กินต่อวันเนี่ยมันยังได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องไตเนี่ยกินได้นะคะแต่ไม่ควรกินมากเกิน1แก้วต่อวันนะในคนไข้ที่ไตเริ่มเสื่อมนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็ขับปัสสาวะคือมันต้องไปออกฤทธิ์ที่ไตอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์แรงเท่ากับยาขับปัสสาวะแผนปัจจุบันนะคะต่อมาก็คือไบโบโบกนะคะไบโบโบกอันนี้เขามีงานวิจัยให้กินครั้งละ4กรัมต่อวันเป็นชานะคะวันละ3ครั้งนะคะแต่คิดว่าวันละ3ครั้งเนี่ยมากไปเพราะว่าคนไข้ที่วิจัยเนี่ยเพราะว่าความดันตัวบนลดลงถึง15หน่วยนะคะอันนี้กินติดต่อกันนาน14วันก็คิดว่าถ้าจะกินไบโบโบกเนี่ยกินแค่วันละมื้อก็พอนะคะมื้อนึงก็เป็นน้ำไบโบโบกสักแก้วนึงหรือจะเป็นไบโบโบกสักกินเป็นผักเคียงอะไรเงี้ย 7-10 ใบก็พอได้อยู่นะคะแล้วถ้ากินเยอะไปก็เดี๋ยวจะความดันตกได้นะคะแล้วก็ใช่ค่ะไบโบโบกเนี่ยยังมีงานวิจัยในเรื่องของการชะลอไตเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตก็กินได้นะคะแต่คนไข้โรคตับต้องระวังค่ะคือเขาให้โรคตับต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเกิน3เดือนอะไรเงี้ยก็ต้องหยุดบ้างนะคะเพราะว่ายาจริงไม่ค่อยผ่านเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีรายงานมีผลกับไตเท่าไหร่สำหรับโอบกแต่เขาจะมีรายงานให้ระวังในคนที่ตับอักเสบค่ะต่อมาก็คือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเนี่ยใช้ประมาณ50มิลลิลิตรเพียวนะคะก็ประมาณสักบีบให้ได้สัก2ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ15ซีซีเนาะต้องใช้สัก4ช้อนโต๊ะนะคะต่อวันนะถ้าจะเอาตามงานวิจัยนะคะผสมน้ำเปล่านะคะก็ลดความดันได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากดื่
1: ม
2: โดยที่ลดความดันตัวบนได้ถึง8หน่วยในปริมาตรที่เขาทดสอบคือ
1: 50
2: มิลลิลิตร
1: ทันที
2: ใช่ค่ะภายใน30นาทีค
1: ่
2: ะเขาวัดที่5นาทีที่15นาทีแล้วก็ที่30นาทีหมายก็ว่าความดันมันค่อยๆไต่ลงเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยในต่างประเทศนะคะทำในคนที่เป็นความดันโลหิตแล้วนะคะโดยใช้น้ำมะนาว50มิลลิลิตรนะคะลดตัวบนได้8หน่วยหลังจากดื่มไปครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
2: ก็คือเฉลี่ยเนี่ย135ลดลงเหลือ127ในครึ่งชั่วโมงนะคะแต่คิดว่าบางทีอะค่ะสมุนไพรมันจะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้คือมันจะมีผลชัดในคนที่เป็นโรคแต่ในคนปกติบางทีมันจะไม่ค่อยลดคือคล้ายๆมันไปปรับสมดุลน่ะอันนี้โดยมุมมองส่วนตัวที่เคยอ่านพวกงานวิจัยมานะคะคือมันจะมีกรณีที่ไม่ค่อยอย่างมะระขี้นกเงี้ยจะเห็นผลลดน้ำตาลได้ค่อนข้างชัดในคนที่เป็นเบาหวานแต่ว่าในคนปกติจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่ากินน้ำมะนาวแล้วจะความดันตกนะคะคือกินยังกินได้อยู่แต่ก็สังเกตร่างกายตนเองนะคะ
1: ค่ะบางคนก็กลัวค่ะอาจารย์อาว่าถ้าเลือดจางแล้วไปกินน้ำมะนาวอันนี้
0: อันนี้ไม่แน่ใจนะคะจะถามอาจารย์อาว่ามันถูกต้องหรือเปล่าว่าคนที่เป็นเลือดจางแล้วพอไปกินน้ำมะนาวเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดจางเข้าไปอีกอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะ
2: มันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันความเชื่อนี้นะคะเพราะว่าของเปรี้ยวๆเนี่ยคือจริงๆในทางแผนไทยเขามองว่ามันทำให้เขาเรียกว่ามันกัดฟอกเสมหะฟอกเลือดทำให้เลือดมันไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคำว่าเลือดไหลเวียนดีกับเลือดจางนี่มันคนละอย่างกันนะคือแต่ทีนี้ถ้ากังวลจริงๆเนาะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราอย่าไปกินอะไรซ้ำๆก็คือกินหมุนเวียนกันไปแล้วก็ถ้าเราจำเป็นต้องกินต่อเนื่องอย่างเช่นบางคนเคยได้ยินว่าอัญชันกินแล้วจะเลือดจางไหมก็มีคนมาถามเหมือนกันก็คือต้องกินคือบางอย่างถ้าเราอยากกินต่อเนื่องเราก็ต้องติดตามผลเลือดเอาเองซึ่งส่วนตัวกินมาต่อเนื่องก็เลือดไม่ได้จางอะไร
0: ค
2: ่ะคิดว่าคนน่าจะไปตีความคำว่าเลือดไหลเวียนดี
0: อ
2: ่ะเป็นเลือดจาง
0: นั้น
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะ
0: คนละส่วนกันนะคะ
2: ใช่ใช่ค่ะต่อมานะคะก็คือสมุนไพรตัวต่อมาก็คือโกโก้นะคะค
0: ือ
2: โกโก้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะมีการศึกษาเพราะว่าสารฟลาโวนอลในโกโก้นะคะมีผลช่วยขยายหลอดเลือดได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาให้ลดความดันโลหิตได้ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องกินเข้มข้นอย่างน้อยต้องประมาณสัก3ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะแล้วก็เป็นแบบไม่หวานด้วยเนาะ คือถ้าหวานนี่เราก็จะไปได้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก แต่ว่าโกโก้นี่ลดได้ไม่เยอะค่ะ ลดสัก 2-3 หน่วยโดยเฉลี่ย ในผู้ใหญ่ที่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะสักหนึ่งนะคะ ดูประตูหน่อยแต่พี่สาวมันเอากุญแจมาขึ้นขอโทษค่ะต่อมานะคะก็คือกาแฟนะคะเรื่องของโกโก้เนี่ยต่อมาก็คนอาจจะอยากถามเรื่องของกาแฟนะคะคือวิธีกาแฟไม่ได้ลดความดันนะคะกาแฟเนี่ยอาจจะเพิ่มความดันโลหิตได้ด้วยโดยเฉพาะในผู้ใช้รายใหม่นะคะที่ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเลยเนี่ยการกินแก้วแรกแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยจะมีผลเพิ่มความดันโลหิตได้เล็กน้อยนะคะประมาณสักไม่เกิน5หน่วยตัวบนนะคะแต่ถ้ากินต่อเนื่องนะคะกินต่อเนื่องจนติดกาแฟไปแล้วอะค่ะก็เพราะว่าไม่ค่อยมีผลต่อความดันเท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะ
2: คือกาแฟเนี่ยถ้าคาเฟอีนมันสูงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะพอหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันมันเพิ่มตามเหมือนยาลดความดันกลุ่มนึงในทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะมียากลุ่มที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อทำให้ความดันมันลดลงนะคะต่อมาก็คือน้ำตะไคร้นะคะน้ำตะไคร้ก็กลไกก็คือเป็นฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็คือกินประมาณสักวันละแก้วเนี่ยจะลดได้ประมาณ12หน่วยนะคะโดยประมาณนะคะตัวบนได้ประมาณ12หน่วยแล้วก็น้ำตะไคร้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการสงบระงับนะคะก็อาจจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่มีส่วนช่วยในการลดความดันก็คือคล้ายๆกับว่ามีฤทธิ์ในการคลายเครียดอะค่ะทีนี้ตัวต่อมาก็คือน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยอันนี้งานวิจัยก็ประมาณ1แก้วต่อวันนะคะคือแต่งานวิจัยเขาใช้6กรัมต้มเข้มข้นจนน้ำ400มิลลิลิตรเนี่ยลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ200มิลลิลิตรคือไม่แน่ใจเขาต้มยังไงเพราะว่า400มิลลิลิตรมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่เขาบอกว่าใช้6กรัมเป็นใบเตยหอมทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงจำนวน120คนนะคะก็พบว่าความดันโลหิตลดลงเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ลดลงเยอะอยู่เหมือนกันค่ะประมาณสักเกือบ30หน่วยเลยนะคะจากเฉลี่ยเริ่มต้น159นะคะลดลงเฉลี่ยเหลือ132หลังจากกินไป7วันนะคะคือเขาบอกว่าไม่ต่างจากอีกกลุ่มนึงที่ได้ยาลดความดันแผนปัจจุบันเพราะนั้นถ้ากินเข้มข้นเนี่ยมันก็จะลดความดันได้ค่อนข้างสูงค่ะต่อมาก็คืออัญชันนะคะอัญชันเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็ลดความดันโลหิตได้นะคะก็ งานวิจัยใช้อยู่ที่ 1.6 กรัมก็จะประมาณสัก3-4 เม็ดต่อวันถ้าเป็นแคปซูลขนาดมาตรฐานนะคะต่อมาก็คือมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงก็มีการศึกษาว่าอาจจะมีผลในการลดความดันได้อันนั้นคือในงานวิจัยเขาใช้เป็นเอาผงมาบดผงมะเขือยาวนะคะมาบดใส่แคปซูลแล้วก็ให้คนไข้กิน 1.2 กรัมต่อวันเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะต่อมาก็คือถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาพบว่าในสตรีอายุ 40-70 ปีที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำเนี่ยจะมีผลในการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยได้กินถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือกระเทียมกระเทียมก็เป็นอีกตัวนึงที่ลดได้ทั้งความดันแล้วก็ไขมันนะคะโดยขนาดมันมีการศึกษาค่อนข้างหลากหลายค่ะถ้าเราจะกินในปริมาณอาหารก็ประมาณสักวันละ1-2กลีบจะบวกมากกว่านั้นก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะกินไหวไหมนะคะ
0: กลีบนะคะไม่ใช่หัวนะ
2: กลีบ
0: แต่บางคนไปกินเป็นหัว
2: ค่ะแล้วก็ที่อภัยภูเบศนิยมจ่ายในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะที ่มันมีเป็นยาแล้วเนี่ยก็จะมีแคปซูลใบโบกนะคะดีบัวนะคะดีบัวนี่จะไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะใช้เฉพาะที่โรงพยาบาลนะโดยแพทย์แผนไทยจะจ่ายเป็นไอ้ดีบัวที่เป็นไส้ในเม็ดบัวนะคะอันนั้นก็ช่วยลดความดันได้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาหอมนะคะยาหอมเทพจิตอย่างเงี้ยมีงานวิจัยว่าถ้ากินวันละ1ช้อนชานะคะก็เขาให้คนไข้ความดันกินเช้ากับเที่ยงอะค่ะก็คือครึ่งช้อนชาเช้าครึ่งช้อนชาเที่ยงติดต่อกันนาน1เดือนในคนไข้ที่เริ่มมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยก็คือเกิน130แต่ยังไม่เกิน140นะคะตัวบนก็เพราะว่าความดันเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะคะลดลงสู่ค่าปกติก็คือไม่เกิน130นะคะก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีนะคะสมุนไพรที่พูดถึงในการช่วยลดความดันโลหิตเนี่ยก็มีกระเจี๊ยบแดงนะคะใบโบกน้ำมะนาวนะคะน้ำตะไคร้น้ำใบเตยนะคะน้ำดอกอัญชันนะคะโกโก้มะเขือยาวนะคะถั่วเหลืองกินเป็นประจำนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะทีนี้เวลาแล้วก็มีดีบัวมียาหอมนะถ้าเป็นยานะคะทีนี้เวลาจะกินเนี่ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งพอนะคะคือถ้าจะบวกสองสักสองตัวเนี่ยก็ระวังว่าเวลากินไปนานๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ลดวันนี้แต่ว่าพอกินไปนานๆสักเดือนนึงมันจะเริ่มสะสมมันความดันมันอาจจะเป็นตกเอาตอนนั้นได้แล้วก็กินสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคือที่พูดมาเยอะๆเนี่ยคือให้คนไข้รู้จักว่าอันไหนมันลดได้ลดไม่ได้นะคะจะได้แบบว่าเจอก็กินอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้ากินแล้วรู้สึกว่ามันความดันลดลงนะคะไปวัดแล้วความดันตัวบนน้อยกว่า90นะคะหรือว่าเกิน90มานิดหน่อยแต่มีปัญหาเวลาลุกแล้วจะวูบหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้แล้วว่าความดันมันตกนะก็ต้องหยุดกินแล้วก็ลดความถี่ลดความเข้มข้นในการกินลงค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าไปหยุดยาของหมอแผนปัจจุบันเนาะคือถ้ามันเริ่มลดเนี่ยเดี๋ยวหมอเขาก็ปรับยาลดลงให้เองค่ะ
0: ค่ะคือต้องคู่ขนานกันไปบางคนเนี่ยเห
1: ็
0: นพออาการดีขึ้นปุ๊บลดเองอันตรายเหมือนกัน
1: สูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดี
0: ใช่เอาพอประมาณเนาะแล้วก็ฟังคำแนะนำจากเภสัชกรหรือว่าถ้าเป็นแผนไทยก็ทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ13:41เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครมีปัญหาสุขภาพเตรียมยกสายโทรศัพท์ได้เลยค่ะเราจะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยโด ดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: 13:47 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทูตที่ถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
1: ใช่แล้วค่ะพร้อมเปิดสายนะคะ02-276-9718 02-276-9718 นะคะน้องแนนมนวิภาพร้อมรับสายนะคะฟังเสียงสวยๆของน้องแนนด้วยนะ
0: ตกใจนึกว่าเสียงเราด้วยนะคะเสียงน้องแนนนะคะน้องแนน
1: เขามาได้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์อาคุยเรื่องความดันโลหิตสูงสมุนไพรอะไรที่เหมาะสมบ้างน่าสนใจมากๆนะ
0: คะ
1: เพราะว่าแต่ละคนก็สามารถไปปรับใช้ได้ไม่ยากนะคะปัญหาได้ง่ายๆบางทีเนี่ยเราเจออยู่ในอาหารอยู่แล้วหรือว่า
0: ก็ไม่รู
1: ้
0: เนี่ยเพิ่งรู้นะว่าไอ้เจ้าสารที่มันอยู่ในใบเตยอ่
1: ะ
0: มันสามารถเป็นลดความดันได้เยอะขนาดน
1: ี้
0: 20หน่วยตัวบนนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่บางทีเรามองข้ามไปอ่ะพี่พัดเราก็ไปมัวแต่มองหาแบบเครื่องชงหวานเครื่องชงน้ำชงอื่น
1: ตอนนี้ต้องเลือกต้องอะไรที่มีประโยชน์ก็
0: เน
1: า
0: ะ
1: เลือกเข้ามาให้กับชีวิตของเรานะมีคุณกันนิดใช่ไหมคะบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชลดความดันเห็นไหมคะสมุนไพรลดความดันคุณพิสมัย
0: คุณพิสมัยบอกว่าเคยดื่มน้ำมะนาวนะกับน้ำอุ่นทุกเช้าพุงยุบเลยลดน้ำหนักได้จริงนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าอันนี้ฝากถามอาจารย์อาค่ะอาจารย์คะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค
2: ่ะก็มีส่วนที่เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเขามีวิจัยอยู่ว่าถ้ากินน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นทุกวันเช้าเย็น1เดือนเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินเนี่ยค่ะกลุ่มคนที่กินเนี่ยน้ำหนักลดลงได้มากกว่าค่ะโดยเขาใช้ประมาณครั้งละ30มิลลิลิตรของน้ำมะนาวสดผสมน้ำอุ่น1แก้วประมาณ200มิลลิลิตรแต่ทีนี้น้ำมะนาวมันเป็นกรดนะคะเวลาเราดื่มเนี่ยเราก็ควรจะใช้หลอดเพื่อไม่ให้ทำลายผิวเคลือบฟันค่ะ
1: สารเคลือบฟัน
0: ใช่มันจะเวลาแปรงฟันมันจะเสียฟัน
1: ค่ะ
0: เวลาอายุเยอะๆด้วย
1: เวลาทานต้องผสมน้ำอุ่นไหมคะหรือว่าใช้น้ำธรรมดาคะเพราะว่าวิตามินซีที่จะหายไปถ้าเกิดความร้อน
2: ถ้าจะอยากลดน้ำหนักจริงๆน้ำอุ่นอาจจะดีกว่าน้ำเย็นเพื่อช่วยในเรื่องของการเผาผลาญส่วนวิตามินซีอาจจะลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็น่าจะยังเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาวิตามินซีก็ไม่ต้องน้ำอุ่นเอาเป็นน้ำเย็น
1: แต่ว่าสำคัญคือสารเคลือบฟัน
0: ใช
1: ้หลอดดูด
0: จากนี้ไปนะคะพอดีฉันเอามะนาวไปเก็บมะนาวจากต้นที่ได้มาเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะอาจารย์อาก็จะได้ลดน้ำหนักกันแล้วเดี๋ยวมาดูผลกัน
1: ค
0: ่ะไปที่สายทางบ้านกันค่ะพี่พัช
1: ค่ะคุณสัมฤทธิ์นะคะโทรจากนครสวรรค์อยู่ในสายค่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
13: อยากจะถามว่าปวดศีรษะตลอดแล้วก็เป็นไข้หวัดน้ำเลือดดังทำยังไงดีคะ
1: คุณสัมฤทธิ์ปวดศีรษะเหรอคะ
0: ปวดหัว
13: ไม่ถึงก็ปวดแต่เป็นหวัดตลอด
0: อ๋อเหมือนมีอาการเหมือนไม่ค่อยสบายตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
13: ค่ะค่ะ
2: แล้วการเป็นหวัดค่ะแต่ละครั้งอะค่ะใช้ยาอะไรรักษาตัวเองคะหรือไปหาหมอไหม
13: ไม่ใช่หาหมอก็ไม่ไป
2: ก็จริงถ้าช่วงยังไม่เป็นหวัดนะถ้าเอาง่ายๆเลยก็กินพวกน้ำขิงไว้นะคะมันจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายแต่ช่วงที่เป็นหวัดแล้วจะห้ามกินน้ำขิงนะคือช่วงที่มีไข้อ่ะค่ะมันก็จะไม่เหมาะกับของร้อนๆให้กินเป็นฟ้าอะไรโจรไม่เกิน5วันค่ะ
13: อ๋อไข้มันก็ไม่เป็นค่ะแต่จะกินในฟ้าอะไรโจรใบสดๆได้ไหมคะ
1: ใบสด
0: เหรอคะ
2: ไข้ก็ไม่เป็นแต่อาการแสดงหลักๆคืออะไรคะ
13: คือมันร้อนตรงหน้าผากที่จะแล้วก็มึนๆเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมูกมันกระไหลบ้างบางที
2: แต่อาการมันก็เหมือนมันก็เหมือนความร้อนขึ้นข้างบนนะคือถ้าจะกินใบฟ้าอะไรจนก็กินได้แต่ว่าควรจะสังเกตตนเองไม่ควรจะกินติดต่อกันเกิน5วันน่ะค่ะอาจจะกินครั้งละ 2-3 ใบเวลา 3-4 เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: แล้วก็รู้สึกจะร้อนในเนี่ยข้างในปากจะเป็นแผล
1: ปากเป็นแผล
13: ค่ะยังไงนะคะ
0: มีอาการปากเป็นแผลด้วยเหรอคะ
13: ก็แสดงว่าข้างในมันร้อนค่ะต้องกินยาสมุนไพรลิตรเย็นขิงเนี่ยต้องเลี่ยงไปก่อนเนาะต้องมากินเป็นพวกใบโบกน้ำใบเตยถ้าเป็นมากก็ฟ้าอะไรโจรได้แต่ไม่เกิน5วันค่ะ
0: โอเคนะคะ
13: ยาขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ป้าสมฤทธิ์
0: ค่ะจากนครสวรรค์นะคะ
1: ใครอยู่โทรมาได้นะคะ022769718สายว่างอยู่
0: ค่ะ
1: มีคุณธีรชัยถาม
0: ฝากถามมานะคะบอกว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะอาจารย์ที่จะช่วยให้เจริญอาหารเพราะว่าคุณธีรชัยบอกว่ากินข้าวไม่ค่อยได้ทำไมตรงข้างกับดิฉันเลย
13: ก็ตัวที่เขานิยมใช้กันเบื้องต้นจะเป็นตัวลูกยอค่ะ
1: ล
0: ูกยอ
13: ใช่
0: ค่ะ
13: มันจะบำรุงเลือดด้วยคือส่วนใหญ่สมุนไพรที่ช่วยกินข้าวได้เนี่ยมักจะเป็นสมุนไพรในกลุ่มบำรุงโลหิตค่ะลูกยอมันก็เป็นตัวยาเดี่ยวๆค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเนาะก็อาจจะต้องเช็คร่างกายส่วนอื่นๆดูว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนไหมเช่นถ้าเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแผนไทยก็มียาตำรับบำรุงโลหิตที่มันเป็นตัวยาแบบหลายๆตัวผสมกันค่ะแล้วก็เรื่องกินข้าวไม่ค่อยอร่อยอ่ะอาจจะต้องเช็คว่าฟันมีปัญหาไหมระบบลำไส้การย่อยหรือท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมก็ต้องแก้ตรงนั้นด้วยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะ
0: ค่ะคุณกัลยาณีนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: สว
1: ั
14: สดีค่ะ
0: ค่ะ
14: เช่นอยากเรียนถามคุณหมอว่าสงสัยว่าที่โรงพยาบาลนะคะเวลาเช่นไปวัดความดันอะแล้วทีนี้แต่ละเครื่องมันวัดแล้วมันไม่เหมือนกันจะเชื่อตรงไหนดีค่ะ
13: ก็ความดันแต่ละเวลานาทีที่ผ่านไปค่ะจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยค่ะเป็นช่วงถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยก็เชื่อได้หมดคือหมายความว่าเครื่องที่หนึ่งกับเครื่องที่สองตัวเลขมันต่างกันมากไหมล่ะคะ
14: มี110กว่าเป็นอย่างมากเป็นส่วนมากจะ110กว่า
13: ก็คือมันไม่ได้โดดไป10กว่าหน่วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดแหละนะคะเพียงแต่ว่าหลักการของการวัดความดันคือต้องเป็นความดันขณะพักก็คือนั่งพักก่อนแล้วค่อยวัดอย่าไปกินกาแฟอย่าไปกั้นปัสสาวะอะไรเงี้ยก่อนวัดเพื่อได้ให้ค่าความดันที่มันถูกต้องแม่นยำค่ะ
14: อ๋อค่ะแล้วบางทีดิฉันนะกินข้าวก่อนแล้วไปชั่งน้ำหนักมันจะต้องสูงขึ้นประมาณ 1-3 กิโล
13: หมายถึงว่าหลังกินข้าวไปชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักมันขึ้นใช่ไหม
14: สมมติว่ากินขนมจีบอย่างเงี้ยแล้วมันน้ำหนักมันขึ้นมาอีก1กิโล
13: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: กินแค่ขนมจีบกินไปกิโลนึงหรือเปล่าเนี่ย
13: กินน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าคือน้ำหนักขึ้นหลังกินอิ่มใหม่ๆมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่มันอาจจะขึ้นแค่หลักขีดนะหนูคิดว่า
14: ฮัลโหล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
13: ก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามันเป็นธรรมชาติของเราก็ปล่อยไปยกเว้นว่าคือหนูคิดว่าคำตอบเนี่ยไปหาหมอก็ไม่รู้จะทำไงให้ได้เนาะคือเราก็อาจจะต้องดูว่าเราไม่มีบวมตรงไหนเนาะคือหมายความว่าถ้าน้ำหนักมันขึ้นผิดสังเกตเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือเอ๊ะบวมจากหัวใจล้มเหลวหรือไตวายหรือเปล่าถ้าจู่ๆมันบวมขึ้นมาชัดเจนอย่างนั้นน่ะอันนี้ควรจะต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจโรคเพิ่มเติมนะเช่นเช็คค่าการทำงานของไตเช็คฟังเสียงหัวใจหน่อยไหมฟังปอดหน่อยไหมว่าปอดไตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็สบายใจได้ค่ะ
14: เช่นเป็นจิตเวชไขมันแล้วก็ไ
13: อ
14: แล้วคำถามแต่ละจุดแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันแล้วก็ความเจ้าไอซีน้ำหนักด้วย
13: ก็คืออย่างนี้ยาบางตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มจิตเวชเนี่ยมันมักจะทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าลักษณะคำถามของคนไข้เนี่ยคือจู่ๆมันขึ้นเยอะหลังจากกินอาหารหนูก็เลยแนะนำว่า
2: ถ้าโดยรวมเราเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วเราไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติรุนแรงเหนื่อยหอบฉี่ไม่ออกเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติมันบวมเงี้ยเราก็ลองอ่ะกดหลังมือหลังเท้าดูไหมกดขาดูว่ามันบุ๋มหรือเปล่าถ้ามันบุ๋มไม่กระเด้งเนื้อไม่กระเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเช็คไตหรือให้หมอเช็คหัวใจอะไรให้ไปเอาเป็นว่าไปถามหมอว่าที่เป็นอย่างเงี้ยผิดปกติไห
1: ม
2: ถ้าหมอเขาสงสัยโรคเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาหาโรคให้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรมีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลจ้ะ
0: โอเคนะคะ
1: ไปตรวจร่างกายนะคะ
0: แล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณกัลยานี
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะน่าจะมีอีกคำถามสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าจะทัน
1: ไม่ทันเน
0: า
1: ะคุณพยอมนักน้อยเขาบอกว่านอนแสบหน้าอกทุกวันทั้งที่กินข้าวต้มกุ้ยสาเหตุจากกระเพาะหรือเปล่าคะกินยาโรงพยาบาลมาแล้วแต่ว่าเขายังชั่วพอช่อมืดก็เป็นอีก
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกรดไหลย้อนเนาะใช่ไหมคะอาจารย์
2: ก็อาการคล้ายๆกรดไหลย้อนค่ะก็คิดว่าหมอก็อาจจะให้ยาลดกรดมากินเนา
0: ะ
2: ก็หลังกินอิ่มใหม่ๆอย่าเพิ่งนอนเลยนะคะให้รอสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนเนาะนั่งหรือว่าเดินทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็กินของอ่อนๆไปก่อน
0: ค่ะ
2: ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็ถ้าสมุนไพรก็อาจจะลองกินขมิ้นเสริมเข้าไปได้2เม็ดหลังอาหาร3มื้ออะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคุณพยอมนักน้อยนะคะฟังอยู่ชมอยู่ก็ลองทำตามที่อาจารย์อาแนะนำค่
1: ะ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์อาคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่มาพูดคุยกับเราเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน
1: ์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะ
0: คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
16: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
19: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
22: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
23: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
22: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
23: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
18: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
6: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
18: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
7: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
18: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
24: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
17: โร
5: งพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
8: บริการฉันญาติมิตรด้วยดวงจิตที่ผูกพันสถานีวิทยุสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ร่วมกับสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เสนอรายการลูกทุ่งการยาง

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะกับรายการลูกทุ่งการยางทาง FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่วันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมพ.ศ. 2569นะคะพบกับดิฉันนางสาวประภากรอินโทโลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองกระบี่ค่ะแล้วก
1: ็พี่ฝันนะคะสิริฝันชัยบุญหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากการยางแห่งประเทศไทยและสาระน่ารู้ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังนะคะเรื่องแรกนะคะการยางแห่งประเทศไทยของเรามีมติครม.นะคะวันที่5สิงหาคม2569ได้อนุมัติแต่งตั้งนายเบญจพลนาคประเสริฐดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งหมด8ตำแหน่งด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะก็จะเป็นตัวของประธานนะคะนายเบญจพลนาคประเสริฐนะคะประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย2นายสรรสนะสุริยะโยธินนะคะผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง3รองศาสตราจารย์วรสันบุรณาการผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง4นายชุติวัฒน์ชัยตุราผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง5นายนพชัยผู้ศิระเกษมผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง6นางรุ้งพรภักดีพันธรผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7. นายนวนิชพลเคนผู้แทนผู้ประกอบการกิจการยางนะคะและ 8. รองศาสตราจารย์วีริศอมรปานผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางนะคะและต่อมานะคะบอร์ดนะคะบอร์ดกรรมการของการยางเนี่ยนะคะได้แต่งตั้งนะคะบอร์ดการยางชุดใหม่เนี้ยได้ประชุมนัดพิเศษมีมติให้นายวีริศอมรปานนั่งรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งมีผลวันที่17สิงหาคม2569เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนภารกิจและแก้ปัญหาสุญญากาศทางการบริหารนะคะซึ่งทางการยางเนี่ยก็เว้นวรรคมาแล้ว2ปีนะคะสำหรับผู้ว่าการกยธ.ของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และผลักดันโครงการเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะไหนจะเป็นเรื่องโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและวงการยางพาราไทยของเราค่ะและเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องการขอรับการปลูกแทนนะคะการขอรับการปลูกแทนนะคะสำหรับปีงบประมาณ2570นะคะจะเริ่มรับคำขอรับการปลูกแทนในวันที่1ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่31มีนาคมพ.ศ. 2570นะคะหลักเกณฑ์ในการขอรับการปลูกแทนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องสวนยางต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะคะอายุยาง25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะในการยื่นคำขอรับการปลูกแทนค่ะแล้วก็คำขอรับการปลูกแทนนะคะเราสามารถขอได้3แบบนะคะแบบแรกนะคะขอรับการปลูกแทนเป็นยางพารานะคะยางพาราของเราที่ขอรับการปลูกแทนเนี่ยในอัตราจ่ายนะคะก็จะตกไร่ละ 20,000 บาทนะคะ
1: ค่ะเฉพาะยางนะคะ
0: เฉพาะยางแบบที่2นะคะก็เป็นพืชไม้ยืนต้นนะคะไม้ยืนต้นจะอยู่ในทุน1ปีครึ่งนะคะอัตราจ่ายจะตกที่ไร่ละ 12,000 บาทค่ะและแบบที่3นะคะจะเป็นการผสมผสานนะคะการปลูกยางแบบยั่งยืนนะคะในระยะ

0: จำนวนยางพาราในสวนนะคะ40ต้นต่อไร่ขึ้นไปนะคะอัตราจ่ายก็จะอยู่ที่ 20,000 บาทต่อไร่เช่นเดียวกันนะคะและก็วันนี้นะคะ
1: พี่ต่อนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวคุยกับข่าวอีกเรื่องนึงนะคะคราวนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องงานของสำนักงานบ้างนะคะก็กยธ.นะคะฉลองครบรอบ11ปีเปิดทิศทางปีที่12นะคะขับเคลื่อนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวสถาปนาครบรอบ11ปีนะคะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะด้านการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับรายได้แล้วก็มาตรฐานสากลนะคะสอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่า11ปีของกยธ.เป็นอีกหนึ่งหมายสำคัญในการเติบโตขององค์กรที่สะท้อนถึงบทบาทของกยธ.ในฐานะหน่วยงานภาคการเกษตรซึ่งผลักดันด้านยางพาราที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศอย่างครบวงจรนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากยธ.ได้พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการผลิตการวิจัยการแปรรูปและการตลาดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรมยางพารานะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในเวทีโลกนะคะสำหรับการก้าวสู่ปีที่12กยธ.พร้อมเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาในทุกมิติโดยมุ่งยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการพัฒนา RAOT 1 platform เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบครบวงจรตลอดจนส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพนะคะควบคู่กับการเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อรองรับกติกาการค้าของโลกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อผลผลิต3สูงซึ่งก็ได้แก่ประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงและรายได้สูงนะคะภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยางพาราไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกยางพาราธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะคือข่าวที่เรานำมาให้ฟังกันในวันนี้นะคะด้านของสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะ
1: จากทางรายการตัก2เพลงนะคะ
2: ค่ะ
1: เชิญรับฟังค่ะ

0: ค่ะสำหรับช่วงที่2ของรายการลูกทุ่งการยางนะคะ เรามาฟังข่าวอีกเรื่องนึงนะคะนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการกยท.เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสวนยางอารยะเกษตรนะคะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงยางเชิงเดี่ยวสู่สวนยางอารยะเกษตรได้มากกว่า 75,000 ไร่นะคะมุ่งหน้าต่อปีงบประมาณ 2,570 ใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปีเสริมความมั่นคงอาชีพทำสวนยางอย่างยั่งยืนนะคะนายโกศลบุญคงเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายเกษตรกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยที่มุ่งยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานลดการพึ่งพารายได้จากการผลผลิตหลักเพียงอย่างเดียวซึ่งโครงการส่งเสริมการทำสวนยางอารยะเกษตรเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกยท.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยปรับรูปแบบการทำสวนยางนะคะจากการปลูกกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจากเดิมที่เพิ่งรายได้อย่างเดียวจากผลผลิตยางเพียงอย่างเดียวสู่การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าผ่านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนได้หลายทางเพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพการทำสวนยางได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำพื้นที่สวนยางเข้าร่วมโครงการรวมแล้วทั้งหมด 75,000 ไร่นะคะซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2567 ถึง 2568จำนวน 50,000 ไร่และในปีงบประมาณ 2,569 สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายอีกจำนวน 25,000 ไร่นะคะก็รวมแล้วทั้งหมด 75,000 ไร่นะคะสะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับและความพร้อมของเกษตรกรในการต่อยอดพื้นที่สวนยางสู่การทำเกษตรแบบผสมผสานซึ่งถือเป็นหลักรากฐานสำคัญในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะพร้อมขับเคลื่อนการทำสวนยางของประเทศสู่ความยั่งยืนในระยะยาวนะคะภายใต้โครงการกยท.สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตตามที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 15,000 บาทหรือไร่ละ 1,500 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อไร่นะคะสำหรับค่าพันธุ์พืชค่าปุ๋ยอินทรีย์ค่าพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์บางส่วนซึ่งไม่รวมถึงค่าอาหารสัตว์นะคะเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยต่อยอดการใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนต้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างรายได้และมีตลาดรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้แนวทางสวนยางอารยะเกษตรผสมผสานหลักเกษตรยั่งยืนทั้งเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีสมัยใหม่วรรณเกษตรและเกษตรศาสตร์เกษตรธรรมชาติควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวคิด BCG model เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลผลิตสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะชาวสวนยางที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาใกล้บ้านของเกษตรกรทุกท่านได้นะคะสำหรับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองกระบี่ปีงบประมาณ 2,569 นี้นะคะปีนี้เรามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด22รายจำนวน160ไร่เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาทนะคะ
1: เป็นเงินสนับสนุนนะคะให้เกษตรกรชาวสวนยางของเรานะคะได้ทำกิจกรรมในสวนยางนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของสวนยางนั้นนะคะ
0: ค่ะเราพักรายการข่าวไว้สักครู่แล้วก็กลับไปฟังเพลงสัก2เพลงจากทางรายการนะคะเชิญรับฟังค่ะ
1: ค่ะ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะในช่วงของเก็บความรู้นะคะวันนี้นะคะน้องนภาก็มีเรื่องโรครากขาวนะคะมาฝากให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนะคะโรครากขาวนะคะถ้าเรารู้ทันป้องกันได้ก็จะลดการสูญเสียกับต้นยางพาราของเรานะคะถ้าต้นยางในสวนนะคะมีอาการนะคะใบเหลืองผิดปกตินะคะเริ่มเหลืองที่บางกิ่งก่อนลุกลามไปทั้งทรงพุ่มนะคะพบดอกเห็ดนะคะบริเวณโคนนะคะลักษณะของดอกเห็ดนั้นเป็นแผ่นครึ่งวงกลมซ้อนกันเป็นชั้นนะคะแล้วถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นนะคะเราอาจจะเห็นเส้นใยสีขาวที่รากนะคะเกาะแน่นบริเวณผิวรากเมื่อแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะหลังจากนั้นนะคะกิ่งของต้นยางนะคะก็จะทรุดโทรมกิ่งแห้งและยืนต้นตายค่ะถ้าเรามีการพบเห็นนะคะอาการดังกล่าวนะคะอาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นได้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องโรครากขาวนะคะซึ่งลักษณะการแพร่ระบาดนะคะมันสามารถลามจาก1ต้นไปยังต้นที่2ได้นะคะเพราะว่าบริเวณรากนั้นสามารถสัมผัสกันได้แล้วก็ต้นข้างเคียงก็อาจจะเกิดโรคได้เหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อรากมันต่อกันไปเรื่อยๆก็จะมีสปอร์เชื้อราแพร่กระจายกันไปทางลมทางน้ำทางแมลงอะไรก็แล้วแต่นะคะวิธีการป้องกันนะคะและการจัดการนะคะถ้าสำหรับพื้นที่ใหม่เลยที่จะเตรียมปลูกยางนะคะเราก็ควรต้องกำจัดตอไม้และรากเก่าออกก่อนนะคะไถพรวนและตากดินไว้ก่อนนะคะและสำหรับแปลงไหนนะคะที่เคยพบโรคแล้วนะคะก็อาจจะปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือพืชลุ้มลุกไปก่อนที่จะปลูกยางนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าเมื่อเราสร้างสวนเสร็จเราควรสำรวจสวนอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะยิ่งในช่วงฤดูฝนนี้อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าพบเจอให้ขุดตอนะคะทำลายนะคะกำจัดรากที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะก่อนที่จะเกิดการลุกรามไปยังแปลงข้างๆนะคะหรือต้นข้างๆนะคะให้เราทำคูกั้นรากนะคะกว้าง30เซนติเมตรนะคะลึก60เซนติเมตรนะคะแล้วก็ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะตามคำแนะนำของการยางนะคะถ้าท่านใดนะคะมีความสงสัยในแปลงของเรานะคะว่าจะเกิดพบการแพร่ระบาดของโรครากขาวหรือไม่นะคะให้เรารีบปรึกษาเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกหนัก
1: ใช่ค่ะตกทุกวันเลยฤดูฝนนี
0: ้ฝนตกแล้วก็สุขภาพนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ขับขี่บนถนนนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนะคะวันนี้พวกเราสองคนนะคะพี่ขวัญแล้วก็น้องนภานะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันอีกครั้งนะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกา10นาทีถึง15นาฬิกานะคะและกับรายการลูกทุ่งการยางค่ะ
1: ลูกทุ่งการยางค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: รมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปยุทธวิธีทางทหารอากาศของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลยังมีหลายด้านที่ต้องสนับสนุนกองทัพเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศและประชาชนโดยการป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาขณะที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านความมั่นคงอดิษฐ์นาถขวัญแสงสุขรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและห้วยสีคูนพร้อมกำชับกรมชลประทานเพิ่มศักยภาพกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูนพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากดำเนินการได้เป็นศักยภาพจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 175,000 ไร่พร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการพิจารณาสำรวจออกแบบและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดนครพนม
4: เกิดน้ำป่าไหลหลากหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและมอบสิ่งของยังชีพ
7: วันนี้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสำรวจความเสียหายขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่ากระบี่ผนึกกำลัง3สสกระบี่สอบจและส่วนราชการเปิดวิธีสะท้อนความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขที่รวดเร็วนายอังคุณศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิตติกิติธรกุลนายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจนายกิติชัยเอ่งชวนสสกระบี่พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่24เขตและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่เปิดห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยเป็นการเปิดเวทีสะท้อนปัญหาจากสมาชิกสภาอบจ.กระบี่ทั้ง24เขตซึ่งได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนมาต่อเนื่องได้แจ้งไปยังส่วนราชการเพื่อจะได้เร่งรัดและจับลำดับปัญหานำไปสู่การผลักดันงบประมาณแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวโดยสมาชิกสภาอบจ.กระบี่ทั้ง24เขตจาก8อำเภอได้สะท้อนปัญหาจากประชาชนและความต้องการในพื้นที่หลายด้านอาทิความคืบหน้าสะพานเชื่อมเมืองกระบี่เกาะกลางปัญหาโครงสร้างพื้นฐานถนนทางหลวงและทางหลวงชนบทขอขยายและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักและถนนเชื่อมต่อชุมชนปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟฟ้าจราจรลดอุบัติเหตุพัฒนาถนนเลียบคลองชลประทานและจัดทำระบบระบายน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ป่าไม้ปัญหาประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์สปก.ปัญหาด้านความมั่นคงการให้เข้มงวดปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดความต้องการพัฒนาท่าเทียบเรือในชุมชนเพื่อรองรับเรือประมงชุมชนและการท่องเที่ยวปัญหาจัดการขยะบนเกาะลันตาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการเปิดเวทีครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ผู้เกี่ยวข้องได้สะท้อนและรับฟังปัญหานำไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็วต่อไปจังหวัดกระบี่เตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชน5จังหวัดชายแดนตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเตรียมการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ผ่านระบบประชุมทางไกลณห้องประชุมเหนือคลองชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่ซึ่งถ่ายทอดการประชุมสดจากห้องประชุม3ชั้น3อาคาร3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กรมปกครองกรมการปกครองได้ร่วมกับมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคม2569โดยนำเยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อเกิดแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่และพัฒนาสังคมให้สันติสุขสำหรับระเบียบวาระการประชุมมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการรุ่นที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการรุ่นที่47รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่47ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และป้องกันจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมจังหวัดกระบี่ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่พ.ศ. 2571ถึง2575มุ่งสู่เป้าหมายเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

0: วัตกรรมเกษตรก้าวหน้าพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ครั้งที่2/2569ณห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3ศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายเกียรติศักดิ์นารีเลิศเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ประจำปีพ.ศ. 2569ด้านการเกษตรผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงปีงบประมาณพ.ศ. 2569โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพรปีงบประมาณพ.ศ. 2569สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสำคัญและแนวโน้มปี2569จังหวัดกระบี่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่กระบี่ออยปาล์มบอร์ดรวมถึงการดำเนินการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ตามแนวทางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัดกระบี่ในช่วงฤดูฝนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่พ.ศ. 2571ถึง2575เพื่อใช้ประโยชน์จากแผนดังกล่าวต่อไปโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนวัตกรรมเกษตรก้าวหน้าและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนพ.ช.กระบี่ลงพื้นที่ร่วมโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอเกาะลันตานายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมต้อนรับนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดพร้อมมอบทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาและโรงพยาบาลมินิธัญรักษ์เกาะลันตาตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน2รายรายละ 20,000 บาทจากงบเงินอุดหนุนของสำนักงานปปส.ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาภายในแนวทางกระบวนการทางสาธารณสุขตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดยาเสพติดลดอันตรายจากยาเสพติดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชนในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อฟื้นคืนสู่สุขภาวะรวมถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้แก่กลุ่มผ้าทอรวมใจทุ่งทะเลกลุ่มกาแฟโบราณบ้านร่ามาดกลุ่มจักสานเตยปานันบ้านร่ามาดและกลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านร่ามาดเพื่อให้กำลังใจและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้พัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพสู่รายได้อย่างยั่งยืนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: การพยายามปล่อยใจจากการจับรถทั้งหลายอื่น คือความติดรถทั้งหลายอื่นมาจับรถของธรรมหรือมาติดรถของธรรมคือการกำลังดำเนินไปสู่ความสำเร็จในการปล่อยการจับของใจซึ่งก็คือการปล่อยความทุกข์ให้พ้นจากใจนั่นเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจที่หันมาจับมาติดมาหลงรถของธรรมจะไม่เพียงทำให้ปล่อยใจจากการจับการติดรถทั้งหลายอื่นเท่านั้นแต่จะสามารถทำให้ปล่อยจากการจับในสิ่งอื่นทั้งปวงได้หมดด้วยเพราะรถของธรรมเป็นสิ่งอัศจรรย์มีปาฏิหาริย์ยิ่งยกหลงยิ่งติดก็จะยิ่งปล่อยยิ่งวางตรงกันข้ามกับความหลงติดในสิ่งอื่นทั้งสิ้นเมื่อการติดรถของธรรมถึงขีดหนึ่งแล้วความหลงความติดในรถของธรรมก็จะสิ้นสุดลงด้วยใจที่จับอยู่ในรถของธรรมก็จะปล่อยออกด้วยมีอิสระเต็มที่ไม่หนักไม่รุงรังอยู่ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตาเปิดให้บริการหน่วยทำหมันสัตว์เคลื่อนที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวอย่างเหมาะสมระหว่างวันที่17-20สิงหาคม2569เวลา7:00 น.-17:00 น.หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อ่าวนางให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจำนวนจำกัดวันละ15ตัวไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการได้ที่หน่วยทำหมันหมายเหตุสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่าวนางเท่านั้นกรุณางดให้อาหารสัตว์ก่อนเข้ารับการทำหมันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์082-850-7298การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ขอเชิญชวนชาวกระบี่และนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling at กระบี่เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ผ่านละครเวทีกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรากระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคัลโดยเริ่มออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดกระบี่ผ่านความตระการตาของธรรมชาติวิถีชีวิตอันอบอุ่นของผู้คนและศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงอันไพเราะและการแสดงที่เปี่ยมด้วยสีสันเพื่อมอบความประทับใจทุกช่วงเวลาเรากลับได้ออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของกระบี่ด้วยตนเองเข้าชมฟรีโดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่15-16สิงหาคม2569เวลา 19:30 น.ณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่จบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะ
1: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
2: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
1: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่เมืองคอนไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราย
2: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการท่องเที่ยวศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ครับตรงกับวันที่14เดือนที่5กุมภาพันธ์2569ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียปฏิทินย้อนเวลาเมื่อวันที่14/5กุมภาพันธ์2513วันนั้นมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันประชาคนชาติขึ้นมาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากว่ายุคของตอนนั้นนะครับตอนนั้นในยุคนั้นมันมีปัญหาเรื่องประชากรของลูกหรือพลเมืองของลูกในประเทศต่างๆคือปัญหาของจำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอัตราที่เกิดสูงกว่าเดิมมากปัญหาของประชากรของลูกมีจำนวนเพิ่มขึ้นนักจำนวนประชากรของโลกถึงเป็นนักบวชชาวอังกฤษได้ประชากรไว้ว่าในอนาคตอันไกลนี้นะครับตอนนั้นนะครับเกรงว่าโลกของเราจะประสบปัญหาของการขาดแคลนอาหารเพราะจำนวนของประชากรมีมากกว่าจำนวนของงานหากว่าไม่มีอะไรมาคอยยับยั้งการเพิ่มของประชากรโลกก็จะเกิดความย่ำแย่ในเรื่องของการดำรงชีพสำหรับในประเทศไทยเมื่อปี2513นั้นมีประชากรอยู่ประมาณ40ล้านชีวิตคิดเป็นอัตราเพิ่มของประชากรประมาณ 3.2% ต่อปีนับได้ว่าเป็นอัตราของการเพิ่มที่ค่อนข้างจะสูงมากประชากรที่เพิ่มในอัตราตอนนั้นนะครับเขาการคำนวณไว้ประมาณตั้งแต่ปี2513ถ้าปล่อยเอาไว้ไม่มีการทำอะไรสักอย่างนี่อีกประมาณ30ปีข้างหน้าก็ประชากรไทยประมาณ100ล้านชีวิตถึงอาจจะก่อให้เกิดเป็นผลเสียทางด้านเศรษฐกิจดังนั้นทางประเทศไทยจึงได้มีการก่อตั้งสถาบันประชากรชาติขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้มีการวิจัยแล้วก็การฝึกอบรมทางประชากรอันมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ดำเนินการต่อไปได้ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้มีการกำหนดไว้ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานแรกของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะเน้นนักในทางวิจัยถึงจะจัดได้ว่าเป็นการเริ่มกันอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในอันที่จะดำเนินการวิจัยควบคู่กับการสอนและการบริการชุมชนสถาบันประชากรชาติถึงตั้งอยู่ในบริเวณคณะรัฐศาสตร์ถึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ประจวบเหมาะเป็นผู้อำนวยการกุญแรกของสถาบันนั้นในสมัยปี2513ก็ทุกคนเป็นตุกเป็นรอนเกี่ยวกับเครือกุญมากกุญเกิดมากทำให้ประชากรล้นลุกแต่ว่าในท้ายที่สุดปัจจุบันนี้ก็ต้องเจ้าแห่งง่าประชากรโดยเฉพาะประเทศไทยเรานี่ประชากรคนไทยนี่ลดน้อยลงไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็จากการคาดคะเนก็ผิดพลาดคำว่าผิดพลาดในที่นี้คือวิชาการมันพัฒนาไปไกลนะครับไปไกลตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องการคุมกำเนิดพอตอนหลังมีการวิธีวิธีการคุมกำเนิดได้ก็ทำให้ประชากรลดลงตอนนี้ก็ละลายแห้งนะครับเขาก็ตัดช่วงง่าให้คนเกิดมากขึ้นตอนนี้คนเกิดน้อยกลุ่มแก่มากก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับนี่เมื่อวันที่14/5 กุมภาพันธ์2513ครับวันนี้ เมื่อวันที่14 ธันวาคม พ.ศ. 2488สงครามโลกครั้งที่2ก็ได้สิ้นสุดญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรโดยไม่มีเหือนไข้กับท่านผู้ฟังครับหากรกวางนั่งผมเอาเรื่องต่างๆมาเล่าทูมกันควังวันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเด็กแต่ว่านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาการเด็กแต่ว่าพูดถึงปัญหาของเด็กตามที่เราได้รับทราบข้อมูลเก่าซ่านแล้วนะครับการที่ว่านักเรียนโรงเรียนหนึ่งได้เอาปืนไปลายยิงทำให้มีผู้บาดเจ็บมีครูมีนักเรียนก็กลายเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็ตอนนี้ก็ทางกระทรวงศึกษาก็ต้องหามาตรการหาวิธีการป้องกันเรื่องปัญหาเด็กแต่ว่าทิ้งย่อยผมว่าเรื่องทางโรงเรียนทางการศึกษาทางกระทรวงก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราในฐานะเป็นผู้ปกครองเด็กเราก็ต้องอ้างก็เรียกว่าต้องหาวิธีการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ทั้งกลุ่มผมพูดตรงๆนะครับเกิดเป็นทั้งกลุ่มที่น่ากลัวมากกับเด็กยุคใหม่ของคุณรุ่นใหม่เรื่องคุณธรรมเรื่องที่ละธรรมเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องระเบียบวินัยกับเขาไม่ได้เน้นเหมือนคนสมัยก่อนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องลูกหลานเราในฐานะเป็นผู้ปกครองก็ต้องดูแลเองนะครับไปยัดคนอื่นบางทีมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราดูแลของเราเองในฐานะผู้ปกครองก็ต้องพยายามชุนใจให้ความชุนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพฤติกรรมของลูกๆล้านๆเรากับต้องเฝ้าระวังมากขึ้นอย่าปล่อยเลยตามเลยอย่าดูราไม่ใช้มันก็จะกลายเป็นปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาของสังคมตามที่เรารับรู้รับทราบแล้วครับก็สังเกตว่าพอเด็กเข้าสู่วัยรุ่นนี่ก็จะขบเพลินมากขึ้นไม่คอยเชื่อกวางผู้ปกครองไม่คอยเชื่อกวางใครครูช้อนก็ไม่กวางบางทีนะครับเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรก็ทำตามใจชอบก็ไม่คอยกวางอยู่กับหน้าโทรศัพท์หน้าเท็บเล็ตอย่างเดียวนะครับก็มันเป็นความเสี่ยงที่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกผมมีบางอาจจะช้อนพี่น้องตักเตือนพี่น้องแต่มาพูดคุยครับเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองบางทีสร้างปัญหานะให้กับลูกโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับบางคนนี้ก็เรียกว่าสร้างเกี่ยวกับความกดดันในลูกลูกเราคนช่องคนอยากให้เป็นนู่นอยากให้เป็นนี่อยากให้ปั่นนั้นอยากให้ปั่นนี้คือเราควบคุมเขาหมดอันนี้บางทีก็สร้างความกดดันในเด็กนะครับอย่าไปกดดันลูกนะครับอย่าไปกดดันลูกให้ตั้งเกตแล้วก็ช่วยตรงเชิมในทิ้งที่ลูกชอบทำในทิ้งที่ตู้ที่ควรนะครับไม่จำเป็นต้องให้ลูกเรียนเก่งๆมันเพื่อนถ้าลูกเราไม่เก่งโอเคลูกไม่เก่งก็รอวิธีการอื่นทำเยอะทำอย่างไรให้ลูกเราอยู่ได้ในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขเราอย่าไปกดดันถ้ากดดันมากเนี่ยบางทีเด็กเขาเรียนไม่ได้เมื่อไรก็เก่งกันนิดนะเก่งวิทย์เก่งภาษาอังกฤษแต่เด็กมันทำไม่ได้พอทำไม่ได้ผู้ปกครองบางทีไปกดดันลูกไม่มีทางไปก็ต้องหาทางออกอื่นนะครับไปโรงเรียนบางทีก็ครูไม่เข้าใจก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าครูเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆมีจิตวิทยาในการดูแลลูกแล้วก็ให้คำเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนพูดคุยในฐานะเพื่อนเล่ารู้กันควังให้ทำตัวเป็นกันเองนะครับอย่าให้ข้างกันระวังผู้ปกครองกับลูกให้พูดจาปราศรัยจะไม่ก้อนเวลากินข้าวกินไรนี่ก็กินปลอมกันแล้วก็มานั่งคุยเสวนาเรื่องต่างๆมาเล่ารู้กันควังลูกก็กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะบอกผู้ปกครองแต่ถ้าเราวางตัวให้ชุ่มกว่าลูกเขาเข้าไม่ถึงมันก็กลายเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็ทำตัวให้เหมือนเปื่อนทำให้เป็นที่ปรึกษา แล้วก็ทิ้งทำกันก็คือค่อยๆฝึกระเบียบวินัยแต่อย่าไปบังคับนะครับอย่าไปบังคับค่อยๆฝึกค่อยๆเตือนค่อยให้เตือนสตินะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้ครอบครัวน่าอยู่น่าใจลูกอยากกลับมาอยู่บ้านลูกอยากอยู่บ้านไม่อยากไปเที่ยวตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกแยกครอบครัวทำให้ลูกไม่มีความสุขเวลาเข้าบ้านก็กลายเป็นปัญหากับเด็กเหมือนกันแล้วก็สิ่งสำคัญมาก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้ปรับได้ยินทุกวันไม่ต้องพูดมากครับแต่ทำตัวให้ลูกได้ยินว่าพ่อชอบปณีแม่ชอบปณีนะครับผมเองก็ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก็มาเล่าสู่กันฟังครับเอาละครับไปต่างในติดตามรับฟังนั่งตะลุงชุดทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงโตจากเมื่อวานครับติดตามรับฟังครับ

0: อ๋อเธอเป็นศิษย์วัดเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ศิษย์วัดมีสวยๆอย่างนี้ด้วยทองเอ้ยกับช่วยจริงกับกูไม่หนูย่างกูยิงนกกรงดินหนูปิงเด็ดออกเหมือนตูนแมวเลยยังเต้นแดกไม่ได้เกลียวเกลียวสวยจริงๆทองเอ้ยเกิดมาเรายังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่มันสวยเช่นนี้คนสวยจ้ะขอโทษนะครับที่ผมต้องฟังหน้าคุณไว้เพราะผมอยากเป็นมิตรกับคุณตรงนี้ด้วยความยินดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะฉันยินดีที่จะเป็นมิตรกับคุณที่จะนั่งพูดคุยกับคุณตรงนี้แต่คุณจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มตัว
0: ไม่เป็นไรผมนี่แหละคือสุภาพบุรุษแต่ผมกับสุภาพบุรุษกับคนนี้เราจองไว้ทองไม่กับตะกว่าใจจองคนนี้พวกของคนนู้กับคนไหนนู้กับคนตีจ้องให้รู้ใจใจกันรู้ใจเพื่อนโป๊ะพ่มจุกันปูนั่นไงผมมันแล่เป็นยิ่งคนรวยคนรวยครับ
2: อยากก็อยากค่ะ
0: เออเนอะใช่ผู้ได้ใหญ่บ้าน้องเจออะไรกับ
2: สอนพูนกะ
0: สอนพูนมึงแหละเจอหน้าตรงเสื้อยตาอีกแบบเด้อกูจีไม่ได้เลยกูง่ายปอบสอนพูนไว้หน่อย
2: เปรตกลั่น
0: แล้วกูล้างงันเจออะไรอ่ะ
2: สอนเปียกกะ
0: สอนเปียก
2: งั้นก็หัวใจนั่นแหละดูใจซื้อนุ่มมึงแรกดูว่านุ่มรออยู่ตายเสื้อดูมัน
0: สอนเปียก
2: กะ
0: กูจีไม่ได้แต่กูให้ปอบจอนเปียกไว้หน่อย
2: ให้ปอบตัดแต่งออกมือแล้วล้างกันทิ้นน้ำเลย

0: จารย์หรอกแต่เป็นการที่ขอร้องถ้าหนูกลับมาไม่เจอพระเจ้าตาแล้วหนูคงจะต้องเสียใจมากเลย
1: ไปตลกพอดูแลดีเป็นติดชุด
0: หนูลาก่อนกับท่านอาจารย์
1: โชคดีหรอกเออดีนี่พวกครูให้นายปูนแก้วกับนายเปียกก็แนะนำนะอยู่ในวัดนี้กี่กะมีกฎระเบียบปันเปลือกนะเกตเตรียมไม่ตักไม่ไปได้ตักไม่ไปไม่ได้ทุกข์กวางนายปูนแก้วและนายเปียกเฮาจัดการนายปูนแก้วนายเปียกแนะนำเพื่อนกันปอกครูใหญ่ไปครูน้อยร้อนแทนกูได้ครูน้อยมึงผ่านโรงโยเจยเจยตักวักนักเรียนเข้ามาหาครูน้อยมาประนีวักปราณิกเข้ามาเชื่ออะไรกันบ้างหรือเนี่ย
2: ยอดทองครับ
0: บอกนามสกุลมาด้วยที่จะบอกชื่อมาล่อนล่อน
2: ยอดทองชำนาญแทงครับถอยไปแล้วไม่ต้องงั้นแลผีเลี้ยง
0: แล้วคนนอน
2: แก้วกุกคุยครับ
0: คนหลังจุด
2: โถควันหัวทองครับขนาดนำกูนี่มึงแลยังมาเบียนกูเลยไหนกูโยกับมันได้เพื่อไอ้บาทหลวงนี่ยังควันหัวทองมึงแล นี่เราเรียนร้องกูนี่ก็นี่กันแล้วว่าบ้าแล้วกูแต่งกูตายไม่ใช่ตันพิษเติมมึงก็แล
0: นักเรียน
2: ครับ
0: ก่อนอื่นกูจะทดสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครูจะถามเธอว่ากล่องใส่ของภาษาอังกฤษว่ายังไง
2: บ็อกครับ
0: ว่าจนครูสั่งให้หยุดบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกพอบ็อกบ็อกมั่วชามภาษาอังกฤษว่ายังไงนายแก้ว
2: โบรครับ
0: ว่าพร้อมกันกับนายยอดทองจนครูสั่งให้หยุดบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกโบรบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกบ็อกโบรบ็อกบ็อกโบรบ็อกบ็อกโบรท่านปลื้มจู้แล้ววันเจ้ากูแหลกเจ้นผมภาษาอังกฤษว่ายังไงนายโถ
2: แฮครับ
0: ว่า
2: บ็อกบ็อกบ็อกบ็อกโบรแฮบ็อกบ็อกบ็อกโบรแฮปล่อยแล้วกูนักเรียนหนีกวาดกูหมด
1: ว่าป้ามันตั้มจนกลายเป็นม้าเลย
0: กลายเป็นม้าเลยไอ้จาดเปรตสั้นหน้าเหลือเป็น
1: กูเต้งกูนี้ตายไปเจ็ดตันพิตเตอร์มึงก่อยแล่ตัก
2: เนี่ยจะแดงว่ามันจะลาดนะขนาดเรายืนเป็นก้นอยู่ปนี้มันทำให้เอาเป็นม้าได้เราจะนั่นกูเรียนน้องนี่แต่ประการที่ต้องเราบ่ายใจเราเรียนน้องเดียวกับเมียครูเนี่ยแต่แกกูเจียงหัววันใจไม่ใจกันเน้นปิดวัดรู้ต้องไงมั้งเนี่ยตื้อว่าเปื่อนเมียมันนี
0: ่นายโถโกรธหรือไม่กับคำพูดเช่นนั้นถ้าโกรธเราจะได้ให้เขาถอนคำพูดเนี่ยแล้วดันมาแหล่นี่ใครปลายไว้วายวางใจอยู่วันนี้อย่าจะแรงเพื่อคือการเมืองไม่ดีไม่แรงไม่เกี่ยวใจเคยเป็นไรไม่ตรดใจเออตายด้วยกันแล้วเว้ยกูเกิดเดินหอบตื้อว่าอดตายไม่ไหวไม่แรงเลยก้อยใช่ไหมคุณแก้วพอกชื่อนักการเมืองไม่ได้นายจะเริ่มอยู่บักหน่อยาล้านร้อยเหรียญนั่นก็ดูดตุ้มเหรอโรยแรงปืนนี่นักเรียน
2: เกลียดจังกูนี่ทำให้กูเอาเลยเดียว
0: บอกบอกบอกบอกกูกระตือว่าโรดิครูจะทดสอบความสามารถของเธอนะเป็นครูจะทดสอบ IQ นะวักครูจะถามเธอว่าถนนสายหนึ่งผ่านนครศรีธรรมราชผ่านตุ้งสงผ่านห้วยยอดผ่านกระบี่ผ่านพังงาแล้วส่งไปอยากทราบว่าถนนสายนี้ไปไหน
2: ไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับ
0: ปิดหมดแล้วถนนสายนี้ไปไหนครับมิไปไหนมันวางอยู่ที่เดิมรถทางอากที่ไป
2: แล้วมึงแรงแม่กูแต่งเพื่อกว่าบ้าดิ
0: แม่กูแต่งเพื่อดิ
2: ว่าแล้วอยากกล้องกับมันปัญญาดัน
0: ดูกูถ้าเบลอวันนี้กูทำแทงตุ้มหมดเลย
2: นี่เออมึงเยอะกูนะกูทำแทงทุ่มหมดแล้วลูกกูแล้วมึงไอ้โรคหรือว่าโรคมึงเบลอเฮ็ดระเรแล้วอะไรพูนแก้วนั่นวันก่อนเห็นมาเมียกูท้องที่เดือนกูผ่าถึงเฮ็ดระเรกูตั้งใจว่าถ้าลูกกูพิการกูทำแทงทิ้งไปถึงหมอว่าเพื่อหมอเฮ็ดระเรเสร็จบอกว่าเด็กยังแก่นรายอยู่ข้างเดียวแล้วมึงทำแทงไหมทำใจหัวเด็กพิการพิการเพื่อให้ยังแก่นรายข้างเดียวแล้วไม่พิการเพื่อแล้วป้อมมึงก็ยังแก่นสายร่องกลางห่อเออจริงให้ด้วยไรบะกูก็จะให้ยืนอยู่เจ้ยใจก็โรว่าเบลอหัวจ้าพุทธเบลอขึ้นบองบองเนี่ยโดดใส่ไปเฮ้มึงแรกกับปัญญาเด็กรู้นุ้งปัญญาไม่ใช่นาคลิปหายเยอะตอนนั้นพอเคยแข็งว่ามันก็ยีกล้าขึ้นมาตันตีไม่ใช่นาคลิปได้ปัญญากว่าบ้าดิก็ต่อไปถนนจากนครศรีธรรมราชไปภูเก็ตกับนครศรีธรรมราชไปตรังไปไหนไกลกว่าน
3: ครศรีธรรมราชไปภูเก็ตครับ
2: เธอรู้ได้ยังไงเอาอะไรไปวัดตลับเม็ดครับเทปวัดครับเอาอะไรไปวัดในโต
3: เป็นโตครับ
2: ถูกในโตเอาเป็นโตไปวัดถูกต้องนั่นก็แล้วไอ้รวยไรแบบไอ้ร้อยก็แล้วแล้วกันป้ารับเม็ดไปวัดแล้วพระจันเลยอ่ะโอ้โหจริงบากันเม็ดผมชีวิตเราก็ต่อไปผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันตรงไหนผู้หญิงมีกระดูก307ชิ้นผู้ชายมีกระดูก306ชิ้นผิด
3: ผิดยังไงครับ
2: ผู้หญิงก็มี307ใช่ไหม
3: ครับ
2: ผู้ชายก็307ด้วย307ยังไงหมอพิสูจน์เลยว่า306 307ซีนักเรียนแต่ยังอยู่อันหนึ่งเขากำลังพิสูจน์ยังไม่รู้แน่ว่ามันเป็นดูกหรือเอ็นบาดหลวกแล้ววันกว่านั้นจัดเปรตไม่บางทีมันแข็งเหมือนดูบางทีมันนวลเหมือนเอ็นน่ะไอ้ร้อยลิ้นไงเฮ้เ
3: ฮ้กูตายวันนั้นนั่นเก๊กับกูเปรตนี่วะต้อยแกต้อยเด็กๆเล็กนั่นเก๊กกันนะ
2: เออ
3: ตายละ
2: มึงตายก่อนนะ
3: มึงตายก่อนเลย
2: กูตายก่อนก็ได้อะไรเอ้ยซี่ตีนเดินมาเบิ่นลังคามุงเบื้องงามตอบว่าเต้าปัวนี่ตอบเป็นตายายแล้วก็งามตอบว่าเต้าล่ะ
3: คนคิดที่อ่ะ
2: คนซ้ำดีพ
3: อตกลง
2: ท้ายไอ้ใดก็ซี่ตีนเดินมาเบิ่นลังคามุงเบื้องงามตอบว่าเต้าย
3: อมไอ้ได้ยัง
2: เต้าเมา
3: แต่เห็นว่าห้ามตอบว่าเต้าแล้วกูตอบว่าได้กูจะเลยอ่ะ
2: ได้เรื่องแล้วเหตุผมความตีตุ่มได้แค่นี้จึงไงเพื่อกูแลก้มลง
3: ปากเข้าเลยปากขาวเลยบัดซบจริงๆเลย
2: เฮ้ตามมา
3: ตามมึงแล้ว
2: กันเลยวันนี้กูเก๊กตายทุกอย่างแล้ว
3: กูตามว่าพระอะไรเกิดไม่ข่มชีวร
2: พระเอก
3: ปิด
2: เดี๋ยวพระด้วย
3: พระแค่เปลือยก้มลงเพื่อแข็งๆปวนเก้ก่อนแล้วเว้ยกูทำราคาก่อนไร
2: มวยนี่กันโปขึ้นไปตึ้งนกเปลือยแล้วเพื่อได้เล่นเบียร์ล่ะก็ทำราคาก่อนมึงเคยเล่ยอกนี่นะมึงเล่นกูหมดเปล่าเลยแหละ
3: ก้มลงแล้วก้มตื้อไม่ใต้ตี
2: ก้มด่า
3: แล้วก้มจ่อย
2: มึงอย่าตื้อนายนี่กูเก๊กประกอบกำตั้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
3: ใช่ไหม
2: กูตั้มว่ากูเก๊กว่ามึงกี่ที
4: จิบตีตู้เก๊กนะ
2: พอกันตายย้ายปะนั้นเผื่อนเก๊กตายเหลวเก๊กเลยกูกำเลยทั้งเจ็ดเลยดูก็เปรี้ยงแล้วกูเปรี้ยงแล้วนะพวกเปรี้ยงแล้วตัวไรกันแล้วสิเดียโอ้ทีนี้นั่นเก๊กกันกับกว้านโอ้คำได้ติดร่างแล้วนั่นเก๊กกับกว้านก็เก๊กกับหลกรุ่นวะเก๊กกับกว้าน
4: กูตายเอง
2: ตายมาก
4: ูตายว่าผู้หญิงทำไมถึงท้อง
2: ฮะหาพระกูชายรู้หลักไอ้ไรครับ
4: ผู้หญิงทำไมถึงท้อง
2: ยอม
4: เออโต๊ะเก๊กหนัก
2: แล้วใจมันยอมเลยเก๊กใจ
4: แต่ผู้หญิงพอยอมมันนั่นแต่ได้ทอง
2: ฮ่าปลุกก่อนแล้วไฟป่าตุนแหลมเด้อผมบัดหลวงกันกว่าบ้าน
4: มาแต่ตัวมึงไม่หนาเปื่อนดีกว่าบ้าน
5: กับเวลาใกล้หมดกับกวักทุกปาทิศไทยแล้วควายไม่กินหญ้าหัวควายไม่กินหญ้าอย่าก้มเข้าอย่าก้มเข้าอย่าบังคับหัวควายไม่กินหญ้าอย่าไปก้มเข้ามันลงมานะครับก็คืออย่าบังคับให้คนอื่นทำในทิ้งที่เขาไม่ชอบอย่าบังคับให้คนอื่นทำในทิ้งที่เขาไม่ชอบกาที่ต้นใจวันนี้ครับความไม่พอใจคนอื่นความไม่พอใจคนอื่นโกรธคนอื่นบางทีเท้ากับการใจความปิดกองคนอื่นมาลงตัวตัวเองทำให้ตัวเองเครียดทำให้ตัวเองวิตกกังวลนะครับความไม่พอใจคนอื่นโกรธคนอื่นเท้ากับการใจความผิดของคนอื่นมาลงตัวตัวเองเพราะฉะนั้นต้องระวังวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณธุดารำพึงนี่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่คุณกิติรักษ์ขีจางเจ้าหน้าที่ถูกฐานถูกไหวของสถานีครับตลอดจนฐานผู้กวางคอยพบกันไหมวันเช้าเวลาประมาณ15:30 นครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

เล่นดนตรีไปแลกโนราไปกินแกงเลื่อนไปหัวมินห้องชาวตัดสิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
10: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดพฤติกรรมเลียนแบบมีการส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปอริษณาขอนสารสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: user joined your channel.
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามกันได้ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนหน้าของทางสปท5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขดำเนินรายการนะคะในช่วงก่อนรายการภาคนี้ค่ะใช้เวลาสั้นๆนะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังสำหรับสารคดีพิเศษนะคะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้ค่ะยังคงที่จะมี2ช่วงนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารในช่วงของ5แยกข่าวผ่านทางสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ยังคงที่จะติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารแล้วก็ดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมชิมช็อปแชะนะคะสำหรับในช่วงของ14ถึง16สิงหาคมนี้นะคะที่ลานหลังตลาดแม่โสภาตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวจะไปฟังเรื่องนี้ก่อนเลยนะจากน้องมุกนะคะอ่อนปวีวงศ์วชิราค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กับดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีค่ะติดตามในเรื่องของข่าวเด่นๆสำหรับรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ก็คงที่จะเป็นข่าวใต้ยาวๆค่ะในช่วงที่2ค่ะ PRD Service เดี๋ยวจะพาไปติดตามในข้อมูลที่รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสุราษฎร์ด้วยนะสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะแต่นำเรื่องของเด่นๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงแรกเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้จะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ยาวๆเลยค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังมาเที่ยวเทศกาลอาหารและดนตรีของสุราษฎร์ธานีของเราเมืองคนดีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านซ่องนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามกับน้องมุกอมปวีวงศ์วิชิดาค่ะซึ่งก็สัมภาษณ์ท่านดร.ธนคมรื่นพาณิชย์นะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ขอต้อนรับทางด้านของดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีสวัสดีท่านดร.ด้วยนะคะดร.ขาเราเข้าเรื่องกันเลยค่ะมุกเกินมาขนาดนี้แล้วมุกก็ยังอยากไปเที่ยวงานนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดขึ้นอีกประมาณ3วันนี้แล้วนะคะ
3: รอง
2: ค
3: ่
2: ะค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไงกับงานเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานี The Gourmet Forest at Cape นั่นเองค่ะ
3: ก็ด้วยแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก
2: ็
3: อยากจะเสริมแล้วก็เสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็

0: เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเราแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนก็มีโซนป่าเขาป่านาเลนะครับซึ่งโซนที่เราได้จัดมาในทั้ง4โซนที่ครอบคลุมของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนี่เพิ่งเสร็จของก่อพะงันม
1: า
0: เทศกาลอาหารและดนตรีก่อพะงันโอ้สุดยิ่งใหญ่มากมีคนโหยเข้าไปเที่ยวชมมาช็อปชิมอาหารต่างๆผลิตภัณฑ
1: ์
0: ของชุมชนและโอท็อปต่างๆนะครับมากมายทีเดียวแล้ว 3-4 หมื่นคนใน3วันนะครับเยอะแยะแล้วค่ะวันนี้ก็มารอบถึงของโซนป่านะครับช่วงวันที่14 15 16 3วันนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นโซนป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญก็คือเพื่อจูงใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวในการประชาสัมพันธ์นี้ได้มาร่วมได้มาท่องเที่ยวชิมช็อปนะครับชิมช็อปอาหารต่างๆเป็นเขาเรียกว่าเชิงเขาเรียกว่าเดคูเม่ฟอร์เอ็กแคปนอกจากนั้นก็เรื่องดนตรีนี่เป็นมีกิจกรรมดนตรีที่ทั้ง3วันเลยตั้งแต่วันแรกก็มีศิลปินดีๆพอสมควร
1: เ
0: ช่นวันที่14นี้ก็จะเป็นพวกหลวงไก่เป็นดนตรีในภาคใต้นะครับในภาคใต
1: ้
0: บ่าววีก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันไฮไลท์คือวันที่15
1: เราจะเปิดงาน
0: ครับตลาดแม่โสภาอำเภอเวียงสะนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางอำเภอเวียงสะนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเวียงสะนะครับแล้วก็รวมถึงโซนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นี
1: ้
0: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะจัดประจำอยู่แต่ละอำเภอนี
1: ้ครับ
0: เราไม่ได้ฟิกเพียงแต่ว่าได้ขยับไปอำเภอโน้นอำเภอนี้จังในโซนนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ได้มาพูดให้ฟังในวันนี้นะครับ
1: ได้ค่ะย้ำจากที่ท่านรองพูดค่ะเมื่อกี้ปีนี้เนี่ยเห็นว่าไฮไลท์สำคัญคือจัดภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่ารสชาติแห่งความสุขจากการเดินทางของศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารใช่ไหมคะ Taste of Happiness of Gastronomy Journey ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะท่านรองขามาที่ใต้เนี่ยสองสิ่งเด่นๆที่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวพูดถึงก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารหนึ่งและในสองก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว
0: การท่องเที่ยว
1: ค่ะก็เป็นโซนป่าแล้วก็จริงๆใครบอกว่าช่วงนี้เป็นโลซีซั่นนี่ไม่ใช่เลยเป็นช่วงซีซั่นเราเป็นช่วงฤดูกาลที่น่าท่องเที่ยวมากๆรองค่ะ
0: ท่องเที่ยวที่สำคัญเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็น GI
1: ของ
0: ในจังหวัดนะฮะออกมาเป็นอาหารมาให้เขาได้ชิมได้ทดลองให้เขาทำให้เขาเห็นเลย
1: ใช่ค่ะเห็นว่ามีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเนาะลองลิ้มชิมปรุง mix and match รสชาติ GI
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะก็เนี่ยมุกไปแอบดูเมนูมาคุณผู้ฟังขาวันก่อนเห็นแบบว่ามีจะมีเหมือนผัดไทยไข่เค็มฟิวชั่นสามสายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะท่านคะไตปลาหูไตปลาหูเป็นยังไงคะรองนายกค่ะ
0: ก็แกงเหมือนไก่ไตปลานะครับแกงไตปลาเดี๋ยวเป็นแกงไตปลาที่แบบแห้งจะสามารถเอาไป
1: กินได้นาน
0: เก็บรักษาไว้ได้นานใช่เก็บรักษาไว้ได้นาน
1: แล้วก็มีเมี่ยงคำ GI รวมถึงจริงๆก็จะได้กินแบบว่าสินค้า GI ตอนนี้จังหวัดของเราก็มี 7-8 รายการแล้วด้วยใช่ไหมคะท่านรองขาก็ถือว่ามางานนี้เนี่ยนอกจากจะได้เที่ยวในเรื่องของโซนป่าแล้วเนี่ยค่ะก็ยังได้ชิมอาหารด้วยรวมถึงการขนทัพนักแสดง
0: ไม่ใช่ว่านักดนตรี
1: แล้ว
0: ก็ส่งเสริมนักดนตรีในจังหวัดด้วยของนักเรียนนักศึกษาพวกเนี้ยเรียนจากโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปโรงเรียนในอำเภอเวียงสะก็มาช
1: ม
0: แล้วก็ที่สำคัญการจัดงานอย่างนี้ที่สำคัญเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนของอำเภอต่างๆทั้ง5อำเภอเนี้ยก็จะมาออกบูธกันจะมีบูธอาหารทั้งหมด70บูธนะครับ
1: เยอะ
0: มากค่ะในบริเวณนั้นดูดนตรีไปก็ชิมชอบอาหารไปชิมกันได้เลยในบริเวณงานเต็มที่แล้วรอบนอกก็จะเป็น ร้านค้าชุมชนที่จะมาออกอย่างน้อย300กว่าร้านนะครับเยอะแยะเลยครับแต่ว่าในบริเวณงานของพื้นที่ของอบจ.สุราษฎร์ธานีเราก็มีให้ร้านที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละอำเภอทั้งหมด70ล้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับเพื่อมาโชว์มาจำหน่ายแล้วก็ที่สำคัญคือได้สร้างเครือข่ายของการท่องเที่ยวในเชิงอาหารให้คนได้รู้จักว่าในพื้นที่นี
1: ้
0: นอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สำคัญของ5อำเภอนี้คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะ5ถึง6อำเภอเนาะค่ะมีบ้านนาเดิมบ้านนาสารเคียนไทยเกษตรชัยบุรีเวียงสะ6อำเภอนะคะท่านคะคิดว่าตลอดการจัดงานตลอดทั้ง3วันเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือว่ารายได้เนาะมีมากน้อยแค่ไหน
0: อันนี้ที่สำคัญเราก็ใช้วิธีเก็บสถิติของผู้เข้ามาชมงานแล้วก็จะประเมินทุกครั้งเวลาออกไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ในอำเภอไกลๆออกไปที่ไม่ใช่ตัวเมืองเนี่ยก็เขาได้มีโอกาสได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสนำสินค้ามาโชว์มาแสดงมาขายมาจำหน่ายมาสร้างเครือข่ายติดต่อตั้งขายได้ขายออนไลน์อะไรด้วยติดต่อต่อไปในอนาคตนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นขึ้นไปคนที่จะมาในแต่ละคืน
1: ในแต่ละคืนด้วยนะคะก็ตีว่าตลอดจัดงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นกว่าประมาณแสนคน
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
1: ค่ะแล้วในเรื่องของมูลค่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอด3วัน
0: อย่างน้อย3วันที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิน100ล้านน่าจะเกิน100ล้านที่ผ่านมาเหมือนก่อพังงานออกมาก็3คืนก็เกิน100ล้านแล้วกับเกิน100ล้านนะ
1: ได้ค่ะก็นี่แหละต้องมาช่วยกระตุ้นการให้ฟังขา
0: ก็เราอาศัยช่วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ช่วยประเมินให้เราไม่ได้ประเมินเองนะครับพอเสร็จงานก็จะประเมินออกมาว่าสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: โดยแต่ละร้านค้าเราไม่นับ 3-400 ล้านของชุมชนข้างนอก70ล้านเนี้ยก็จะเก็บข้อมูลแต่ละร้านไว้เลยให้ร้านก็เก็บข้อมูลว่าร้านหนึ่งเขาขายใน3วันได้วันละเท่าไหร่อย่างเนี้ยแล้วก็ออกมาให้
1: รวมมาเป็นมูลค่าทั้งหมดเนาะ
0: สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าไหร่นี่กับ
1: ค่ะพอยต์สำคัญจุดสำคัญนะคะรองคะรองมองว่าสิ่งนี้มันจะสร้างประโยชน์งานนี้จะสร้างประโยชน์ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นการคืนกำไรแล้วก็ให้พื้นที่เนี่ยแสดงศักยภาพโดยตรงประโยชน์หลักๆสำคัญจากการจัดงานนี้ตลอด3วัน3คืนนี้คิดว่าจังหวัดจะได้อะไรพี่น้องประชาชนจะได้อะไร
0: สิ่งสำคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราไม่ได้คิดทำเพื่อหวังกำไรแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราอยากให้ชุมชนอยากให้แต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาให้มีการจับจ่ายนะครับให้มีรายได้แต่ละอย่างมันก็จะกระจายเป็นรายได้ที่กระจายออกไปในชุมชนต่างๆที่มาผลิตจากผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทุนต่างๆที่เขาเอามาผลิตเป็นอาหารแล้วออกไป
1: คือ
0: เหล่านี้ทุกส่วนก็จะมีส่วนที่จะได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปแต่นั้นก็เกิดรายได้เกิดเงินหมุนเวียนขึ้นมาในพื้นที
1: ่
0: นั่นคือสิ่งสำคัญที่เรามองว่าเป็นมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับเป็นภาพรวมของจังหวัดครับผม
1: ก็คือเป็นการเปิดพื้นที่แหละสำคัญเลยแล้วก็ให้เขาได้มีช่องทางในการ
0: ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีงานแบบนี
1: ้
0: ในพื้นที่เหล่านี
1: ้
0: เราไม่มีเช่น
1: โซน
0: เขาก็เหมือนกันก
1: ็
0: จะไม่มีตลาดอย่างนี้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะไปช่วยกระตุ้นกันแล้วก็ให้เขาแหละได้มามีส่วนร่วมสร้างกับเราเราก็แค่เป็นเครือข่ายหนึ่งที่ช่วยไปเหมือนจุดประกายนะครับให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยึดหลักนำผลิตภัณฑ์วัตถุดิบในพื้นที่มาสร้างรายได้ขึ้นมานะครับ
1: ค่ะเหมือนเราเป็นตัวช่วยแหละไปช่วยในเรื่องการดึงศักยภาพแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับพวกเขาเนี่ยได้มีจุดยืนมีช่องทางในการนำเสนอสินค้าแล้วก็จำหน่ายแล้วก็อีกสิ่งสำคัญ
0: ไม่มากนะครับไม่เงินไม่กี่ล้านแต่ว่ามูลค่าที่มันจะเกิด
1: ประเมินไม่ได้นะ
0: ประเมินไม่ได้นี่คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเราได้เปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนให้พี่น้องประชาชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับผม
1: แล้วก็สร้างเครือข่ายในพื้นที่เนาะเราแอบถามรองค่ะงานแบบเนี้ยที่เป็นเทศกาลอาหารและดนตรีเนี่ยอย่างโซนป่าเองเนี่ยค่ะเราจัดกันมากี่ครั้งแล้วคะรองคะ
0: โซนป่าก็จะจัดมาเหมือนของก็จะมีเคยจัดที่นาสารร่วมกับเทศบาลเมืองนาสารก็เคยจัดกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาปีนี้เราก็ขอบอกว่าขอขยับเป็นอำเภอเวียงสะนะครับต่อไปอาจจะเป็นอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีบ้านนาเดิมนา
1: เ
0: คียนซาพวกน
1: ี
0: ้ก็จะไปช่วยเขาในกระตุ้นแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าจัดที่อำเภอไหนท
1: ุ
0: กอำเภอเหล่านั้นก
1: ็
0: จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาร่วมกันเรามีบูธให
1: ้
0: จัดบูธให้ที่เขาสามารถนำวัตถุดิบแล้วก็อาหารพวกนี้มานำเสน
1: อ
0: มาขายกันมาใช้ก็ได้ช็อปกัน
1: ดีมากๆเลยคุณผู้ฟังคะก็เป็นการพาคนเข้าไปในพื้นที่จริงเลยแหละก
0: ็
1: คือว่าเขานอกจากได้ชิมอาหารได้ชมดนตรีแล้วยังได้ไปท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่ได้ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ที่จะมาร่วมงานมาเที่ยวก็ยังมีคนจังหวัดรอบข้างเรายิ่งนครศรีธรรมราชมาใต้ชุมพรมากันหมดแล้วครับวันนี้ผมว่าที่พักน่าจะโอ้โหหายากหน่อยแล้วครับ
1: นะคะ
0: ต้องประสานมาด่วนแล้วครับ
1: เ
0: หลือเวลาอีก3
1: วันใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนี่ยบางคนอาจจะลาหยุดนะลองขาก็รายการของเราค่ะคุณผู้ฟังขาจริงๆเนี่ยส่งสัญญาณไปถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยท่านรองค่ะเอาละค่ะใช้เวลาในช่วงนี้แหละท่านรองค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะว่าคนที่สนใจเนอะมาเที่ยวงานมาแล้วจะได้เจออะไรยังไงเชิญได้เลยค่ะ
0: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดต่างๆภูเก็ตและระนองกระบี่พังงาสามารถมาได้เลยก็มีนักท่องเที่ยวมาจากทั้งเทพมาอะไรที่อยู่ในเครือข่ายก็มากันเยอะพอสมควรก็น่าจะมียอดผมบอกฮะเน้นมากวันนี้เมื่อวานแล้วพอวันนี้ก็ได้ประสานลงไปหาที่จอดรถเพิ่มเพราะว่าม
1: ันต้องรองรับคนจำนวนมาก
0: ต้องรองรับแล้วก็ทำQR code ให้เขาได้เข้ามาถึงเห็นป้ายก็สามารถเข้า QR code ดูได้เลยจะไปมีร้านจอดรถตรงไหนบ้างเขาได้ไปได้ถูกนะครับเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คิดว่ารองรับได้พอแต่พอพื้นที่ตรงนี้ก็ 3-40 ไร่อ่ะเป็นลานกว้างนะครับเป็นลานกว้างมากแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเราก็หาที่ว่างของพี่น้องประชาชนที่เขาให้ความร่วมมือน่ารักมากนะครับให้มาทำเป็นลานจอดรถที่จะมารองรับ
1: รถที่
0: เพราะว่า คนเวียงสะบอกว่าโอ้ยขอบคุณมากท่านรองท่านนายกโสภากาญจน
1: ะ
0: ที่มาทำก็อาจจะเป็นบ้านท่านในพื้นที่ท่านนะครับก็คนมาให้ความร่วมมือแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเวียงสะและอำเภอใกล้เคียงเหล่านี้นะครับก็เรียนเชิญครับก็มีเวลาอีก3วันนี้แล้วครับวันที่14นี่ก็เรามาดูพวกหลวงไก่กันดนตรี
1: อัน
0: กิมาแล้วก็วงต่างๆอีก 2-3 วงในแต่ละคืนนะครับมี EDM ต่อเปิดท้ายนะครับมีวงเวียนครกบ้างอะไรพวกนี้แต่ไฮไลท์คืนวันเปิดพิธีเปิดงานนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดไปเปิดนะครับก็ท่านนายกโสภากาญจน
1: ะ
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่คอยต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาก็จะเป็นไฮไลท์การเปิดนอกจากมีเรื่องอาหารเทศกาลอาหารต่างๆนิทรรศการด้านอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะครับดนตรี คืนสำคัญคืนนี้ก็จะมีบอดี้สแลมนะครับ
1: นี่แหละค่ะไฮไลท์เลย
0: เจ้าพ่อแห่งร็อก
1: ใช่หรือว่าเบอร์หนึ่งเลยค่ะ
0: น่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ใช่ก็จะเอามาได้
0: คร
1: ับ
0: เอามาได้ครับก็ประสานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ในพื้นที่ก็เตรียมกำลังลงอุปกรณ์เวทีอะไรต่าง
1: ๆ
0: ทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่วันที
1: ่
0: เมื่อวาน
1: นะครับ
0: จัดสถานที่แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเราดำเนินการประเด็นเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของสวท.นะครับสุราษฎร์ธานีก็เรียนเชิญด้านที่ได้รับฟังรับชมก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวThe Gourmet Forest Escape นะครับหรือเทศกาลอาหารและดนตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญนะครับ14-15-16ครับ
1: ค่ะรองพูดครบถ้วนแล้วคุณผู้ฟังค่ะอีกสักนิดเดียวค่ะรองค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะเหมือนไปดูตารางกิจกรรมแต่ละวันนี้ไปดูที่เพจไหนหรือว่าโทรไปติดตามสถานที่ไหนครับ
0: เข้าดูในป้ายประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับท่านเข้า QR code ได้เลยแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อมาทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยครับ
1: ค่ะค้นหานะคะคุณผู้ฟังหา Facebook แล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะมีรายละเอียดของงานในครั้งนี้จัดเต็มแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้เตรียมไว้เตรียมเดินทางเตรียมวางแผนต่าง
0: ๆ
1: ย้ำอีกทีค่ะ 14-16 สิงหาคมนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องของการไปชิมอาหารไปสัมผัสอัตลักษณ์อาหารถิ่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของ6อำเภอโซนป่าน่าเที่ยวกันด้วยนะคะ 14-16 สิงหาคมนี้จัดที่ลานดินหลังตลาดแม่โสภาอำเภอเวียงสะนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากครับตลาดอยู่ด้านหลังเป็นลานดินกว้างด้านหลังตลาดแม่โสภา
1: ค่ะ
0: นะครับหมู่ที่4ในตลาดเวียงสะเลยนะครับง่ายครับ
1: ได้ครับค่ะ14-16วันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณทางด้านของรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีนะคะดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะที่วันนี้เป็นตัวจริงมาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังรวมถึงนักท่องเที่ยวนั่นแหละจุงมือญาติหลานคนรักคนในครอบครัวมาเที่ยวงานครั้งนี้เพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะอบจ.นี่แหละค่ะจัดอย่างเต็มที่ยิ่งใหญ่เนาะเอาเบอร์หนึ่งของทุกเรื่องอาหารดนตรีแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆมารวมไว้ที
0: ่นี่อาหารนี่ซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอเลยแล้วครับ
2: วันนี้นำเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็สุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ก็คงที่จะเป็นวันทำงานสุดท้ายของในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะแล้วก็งานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่16เลยนะคะ14-15-16ค่ะที่ตลาดบ้านซ่องนะคะก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้ค่ะสำหรับในเรื่องของตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องของตลาดเกษตรนะคะก็มาพร้อมเลยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะคะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนำมาท่องเที่ยวทางปากใต้บ้านเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ PRD Service ค่ะวันนี้จะพานำข่าวสารในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีเนี่ยพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะมีการจัดมอวิชาการค่ะ
3: ช่วง PRD Service
2: มาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กันค่ะในช่วงท้ายกับ PRD Service นะคะซึ่งก็เป็นข่าวบริการค่ะซึ่งใกล้ๆนี้นะคะสำหรับทางด้านของมอวิชาการค่ะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนั้นก็จะมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะก็จะมีการจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟังค่ะก็จะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งก็จะเดินทางมาเป็นประธานในงานมอวิชาการด้วยในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะพร้อมกับบรรยากาศพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตเกิดการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางด้านของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเพื่ออนาคตของประเทศนะคะแล้วก็จะบอกแบบนี้ว่าภายในงานนะคะพบกับกิจกรรมมากมายทั้งนิทรรศการทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะสำหรับมอวิชาการค่ะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะในห้วงของ18-20สิงหาคม2569นี้ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายอีกหนึ่งข่าวในช่วงของ PRD Service นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะสำหรับใครที่ จะร่วมโครงการนี้ค่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเทียบชั้น2มาตรการปิดหนี้เสียต่ำแสนนะคะซึ่งดูรายละเอียดทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นคุณสมบัตินะคะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะแล้วก็สถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า90วันนะคะณวันที่30กันยายน68นะคะแล้วก็เป็นหนี้เสียทุกประเภทสินเชื่อค่ะไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการทางการเงินที่เป็นการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโรด้วยนะคะเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดค่ะสนใจก็สามารถสอบถามที่ call center ได้เลยค่ะที่1443-6ค่ะเวลาของ5แยกข่าวหมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษต่อค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนในการ5แยกข่าววันนี้ทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสวท5นะคะแล้วก็ขอบคุณกับการติดตามรับฟังทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวทในพื้นที่ของสวท5สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีนะคะทีมงานทั้งหมดเราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.โดยสวท.ทั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคนะคะช่วงแรกในวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชนเป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาทและมีการต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทางนี้จังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการตามภารกิจของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงและยกย่องหมู่บ้านที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4: แนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านได้มองเห็นนะครับถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดตรังนะครับท่านทรงกฎสว่างวงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านได้ให้แนวคิดนะครับในแนวปฏิบัติให้กับกองทุนเนี่ยได้สมทบนะครับในเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทุนปัญญาหรือทุนศรัทธานะครับตามที่สมเด็จพระพันปีได้ให้ทุนประเดิมมากองทุนละ 8,000 บาทวันนี้จังหวัดตรังเนี่ยมันสามารถที่จะนำเงินนะครับมาต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากองทุนที่เรามาดำเนินการเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกให้ทุกคนได้รับทราบก็คือการประกวดนะครับวันนี้เรามีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรองชนะเลิศระดับจังหวัดซึ่งมันมีจุดแข็งแล้วก็สามารถที่จะบอกทุกคนได้นะครับว่าจังหวัดตรังความแข็งจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้คนที่หลงผิดนะครับได้มีอาชีพได้มีงานทำกลับคืนสู่คนดีของสังคมนะครับไม่เป็นภาระกับใครผมยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางนะครับหมู่ที่2ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศปี69นะครับเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีจุดแข็งมากนะครับท่านปีชาเหมาะเจริญท่านนายอำเภอท่านได้ให้แนวคิดนะครับได้ให้คนในหมู่บ้านได้เป็นสมาชิกนะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% แล้วก็มีการบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะหาเงินมาสมทบก็เรียกว่าเป็นการสมทบในแต่ละเดือนนะครับเข้ามาได้เป็นประจำทุกเดือนเลยฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เป็นเงินทุนก้อนหนึ่งจาก 8,000 วันนี้ก็มีเงินอยู่ในบัญชีถึง 37,000 บาทก็สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการสิ่งที่เห็นภาพชัดมีน้องคนหนึ่งหลงผิดนะครับชื่อสมพงษ์ไชโอนะครับแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับแล้ววันนี้ครับน้องก็ได้มาเป็นนักการตันโรงของโรงเรียนควนเมาถือว่าเป็นไอไลท์เพื่อต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าวันนี้น้องก็ลงผิดไปวันนี้ก็กลับตัวเป็นคนดีก็สามารถที่จะมีอาชีพนะครับมีงานทําที่เป็นหลักแหล่งนะครับฉะนั้นจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านกลางเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารชุมชนของเขาได้โดยเขาเอาคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับตำรวจชุมชนหรือชรบนะครับมาดูแลปกป้องไม่ให้ยาเสพติดเข้ามามีในหมู่บ้านเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเขาจะร่วมทุกอย่างเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 2B Number 1เขาจะร่วมกันในเรื่องของการจัดหาถุงยังชีพมาแจกให้กับครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 1,500 บาทให้กับเด็กที่ครอบครัวไปหลงผิดนะครับทุนละ500บาทก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชนนี้เขาสามารถดำเนินการได้ก็ถือว่าประกวดรอบนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งคือบ้านบ้าวีนะครับซึ่งเป็น ของอำเภออาจสำราญนะครับท่านนายอำเภอประมุขเหมือนจิตนะครับท่านได้ให้แนวคิดถึงแม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่วันนี้การระดมเอิญทุนนะครับจาก 8,000 บาทวันนี้ก็มีเอิญอยู่ถึง 44,885 บาทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับให้กับคนในหมู่บ้านนะครับได้ร่วมการสมทบเป็นเอิญทุนศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นการวางกระปุกไว้นะครับใครศรัทธายังไงก็เอามาใส่ไว้เพื่อสมทบเป็นเงิน1ก้อนด้วยนะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือมีน้องที่หลงผิดนะครับแล้วก็ทางปปส.ภาค9เนี่ยได้สมทบเอินมา 20,000 บาทเพื่อต้องการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการตัดหญ้าในสวนปาล์มนะครับในอุปกรณ์ในการรับจ้างไปแต่งปาล์มนะครับก็ถือว่านี่เป็นการสร้างจุดแข็งในเรื่องของการให้คนในชุมชนนะครับที่หลงผิดได้มีอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีการขยายผลให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าร่วมในโครงการปูบีนั้นเมื่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากนำเรียนนะครับว่าบ้านบ่าวีก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศปี68นะครับก็คือบ้านท่าด่านหมู่ที่10ตำบลตุ้งค่ายอำเภอย่านตาขาวนะครับอันนี้จุดแข็งก็คือเขาสามารถที่จะเอาเยาวชนที่หลงผิดเนี่ยเข้าสู่การบำบัดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้กระบวนการของคุณแม่ของแผ่นดินได้ทั้งระบบนะครับแล้วก็มีเด็กที่หลงผิดทางปปส.ภาค9ก็สนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีอาชีพหลังจากที่กลับตัวกลับใจผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงไก่บ้างมีอาชีพในเรื่องของการไปตามานกับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ถึง7รายนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านก็มีอาชีพในเรื่องของการรับเหมาก็พาเด็กๆเหล่านี้ครับเข้าไปตามันด้วยแล้วก็มีกลุ่มพ่อเอ็ดอีก2รายนะครับผมเชื่อเกินว่าการดำเนินการที่ผมเห็นภาพชัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปันปีหลวงท่านได้เห็นความสำคัญของเงินน้อยนิดที่ท่านบอกว่าเอิญแค่ 8,000 บาทแต่วันนี้มันเป็นความมากมายมันเป็นความอลังการของชุมชนที่มองว่าเอิญนี้เป็นเอิญของแม่เอิญนี้เราจะไม่ใช้จ่ายเอิญนี้เราออกมาเป็นทุนตั้งต้นแต่เราพยายามที่จะหาเอิญมาสมทบเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อน10ขั้นตอนของกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินฉะนั้นจังหวัดตรังนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าทรงกฎสว่างวงศ์มอบทุกอย่างนะครับในเรื่องของการให้แนวทางที่พัฒนาชุมชนลงไปช่วยเหลือตามกรอบแนวทางเรามีประธานเครือข่ายพระเก้าผู้ใหญ่สวัสดิ์ขุนนุ้ยนะครับได้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีฉะนั้นความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดตรังผมถือว่าวันนี้เราเป็นแบบอย่างให้กับจุดอื่นดูเป็นแบบอย่างได้ครับคือทุกปีเนี่ยเราจะมีกองทุนต้นกล้าของแผ่นดินนะครับปี69เนี่ยเรามีต้นกล้าอีก10กองทุนนะครับในส่วนที่เป็นต้นกล้าที่เราจะต้องขึ้นไปรับอบที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าทรงกฎก็จะนำคณะขึ้นไปรับนะครับแล้วก็เราก็จะมีการนำมาในหมู่บ้านมีการระดมเงินมีการหาเงินเข้ามาสมทบก็เหมือนกับกองทุนที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับเราจะทำกันแบบนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าผมอินกับกองทุนแม่ของแผ่นดินมากผมมองว่าเอิญนิดเดียวสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าในส่วนที่ผมเห็นมาเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันพระองค์ท่านเนี่ยเพียงแต่สะกิดหรอกครับแต่คนที่มากับเคลื่อนคือผู้นำวันนี้ในเมื่อท่านตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอลงมาถึงผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญทั้งหมดสถานการศึกษาเราเลยแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามหาวิธีการนะครับเอาคนหลงผิดมาปรับทัศนคติใหม่หรืออาชีพให้กับคนคืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินผมว่าเป็นกองทุนที่สุดยอดซึ่งใช้เอิญไม่มากแต่เป็นแนวคิดที่มหาศาลของพระองค์ท่านครับพระปันปีหลวงเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมองเห็นถึงปัญหาวันนี้ปัญหายาเสพติดพูดตรงไหนทุกคนก็พูดเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดแต่พระองค์ท่านไม่ย่อท้อพระองค์ท่านเพียงแต่ มอบเอินมา1ก้อนแต่มันเป็นการตะกิดใจคนทั้งแผ่นดินนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเอินก้อนเล็กแต่การรวมพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนมันมีมหาศาลฉะนั้นถ้าเราช่วยกันโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้ครับผมนำเรียนผ่านรายการนะครับว่าเอินกองทุนแม่เป็นเอินที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นมันสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาที่เรื่องราวของหนุ่มชาวตรังผู้ทำผ้าปะเต๊ะย้อมโคลนทะเลปักลูกปัดและเพ้นลายผ้ารูปพยูนและดอกสีตรังที่ยังคงยืนยันในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสารและส่งต่อวิชาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
1: ที่วังมรกตเลขที่172/9หมู่ที่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมซึ่งเรียนจบเพาะช่างและชอบด้านงานศิลปะจึงผันตัวมาเป็นครูสอนศิลปะตั้งแต่ปี2536โดยได้นำผ้าปะเต๊ะที่วางขายในท้องตลาดราคาผืนละไม่กี่บาทมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาปักลูกปัดสอดดิ้นเงินดิ้นทองและลงสีกากเพชรจนกลายเป็นผ้าปะเต๊ะยกดอกลายนูนที่สวยเด่นสง่างามขายราคาตั้งแต่ผืนละ 1,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งใช้เวลาทำนานประมาณ 3-4 วันที่สำคัญคือแต่ละผืนจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำแบบกันทำให้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่สวมใส่แล้วไม่ซ้ำกับใครโดยในปี2560นายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมได้เกิดไอเดียนำผ้าบาติกผ้าฝ้ายและผ้าไหมมาหมักโคลนทะเลเป็นรายแรกในจังหวัดตรังหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการหมักผ้าด้วยโคลนในลำคลองจากแถบภาคเหนือภาคอีสานจึงนำมาประยุกต์ใช้กับโคลนทะเลใกล้บ้านปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดเพราะได้สีสวยและความเค็มของเกลือทะเลช่วยทำให้ผ้านิ่มไม่แข็งกระด้างสีไม่ตกสวยทนทุกผลิตภัณฑ์เช่นหมวกกระเป๋าผ้าคลุมไหล่เสื้อกระโปรงและกางเกงจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเพชรอันดามันในปี2561จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังในปี2562โดยได้ต่อยอดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าบ้าบ๋ายะยาผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ออกจำหน่ายด้วยโดยทุกชิ้นงานมีให้เลือกหลากหลายสีสันหลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและยืนยันที่จะนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสอนต่อให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเพื่อให้วัฒนธรรมการทำผ้าพื้นเมืองคงอยู่ต่อไป
5: เนื่องจากที่พระบรมหลวงได้สิ้นพระชนม์ครับผมก็ถือว่าเป็นลูกของเป็นลูกก็เรียกว่าลูกของพระพิมพ์หลวงคนหนึ่งที่ได้มีการสืบสารเรื่องผ้ามานะครับเพราะว่าผมได้มีการรับรางวัลของครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดินในโครงการศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งเป็นการที่พระพิมพ์หลวงได้มีการส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็มีความซาบซึ้งในพระกรุณาก็เลยมีความคิดว่าอยากให้หลายๆคนที่อยากจะร่วมกันไว้อะไรครับก็เลยเก็บผ้าผืนนี้ไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเป็นผ้าปะเต๊ะที่เก็บไว้เมื่อ10กว่าปีแล้วแล้วได้นำมาเอาสีขาวเพชรเพ้นลงไปเพื่อให้เกิดเป็นผ้าชิ้นที่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ผ่านการหมักโคลนนะครับข้างหลังก็เส้นมันจะไม่ค่อยขาวแล้วครับปกติจะเป็นเส้นขาวชิ้นนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเก็บผ้าผืนนี้ไว้เยอะเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะได้มีการอบรมทำผ้าผืนนี้ไปชุดนึงตอนท่านที่ท่านในหลวงราชการที่9ได้สิ้นพระชนม์ไปได้มีการอบรมผ้าผืนนี้แต่ว่าด้วยบังเอิญที่ว่าผ้าชิ้นนี้เขาทำมาในกรณีพิเศษ ช่วงระหว่างไว้ทุกเท่านั้นแต่เราหลังไม่มีขายผมก็เลยเก็บเอาไว้แค่ผืนเดียวก็เสียดายเหมือนกันก็เลยเอามาทำเป็นผ้าที่มีความสวยงามชิ้นนี้ก็การสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมผ้าไทยที่ท่านพระพันปีหลวงได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำไว้เนี่ยผมก็ได้นำปณิธานตรงนี้แหละครับมาสอนต่อให้กับชาวบ้านเพราะว่าไอ้ชาวบ้านได้ทำการออกแบบผ้าเนี่ยแต่ให้มีนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มไปเทคนิควิธีการให้สีต่างๆเนี่ยเพิ่มไปด้วยเพื่อที่จะให้การทำวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยเราจะไม่มีผ้าประเภทอื่นนอกจากเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วก็คือผ้าเพ้นท์กับผ้าบาติกตอนนี้เนี่ยได้คงมีการต่อยอดต่อไปเพื่อให้เกิดที่ก็เรียกว่ามีการต่อยอดการทำผ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าณวันนี้นะครับผู้ที่เป็นปราชญ์แผ่นดินหลายๆท่านน่ะที่มีภูมิปัญญาด้านทำผ้าเนี่ยบางทีไม่มีทายาทก็เริ่มน่ะที่จะลดลงไปแล้วก็หยุดการทำไปเยอะแล้วนะครับมีจำนวนไม่มากเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากใน 100% ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่าอยากจะให้หลายๆท่านที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มาสอบถามแล้วก็จากฝึกในการต่อยอดการทำผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ว่าการอำเภอนายงเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะที่ว่าการอำเภอนายงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงหรือสกร.ระดับอำเภอนายงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องและประณีตโดยดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมกันจัด

0: ทุกสถานการณ
1: ์ User left your channel User left your channel
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
9: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรบุริมประสบภาครายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
10: ร้อยตำรวจเอกกิตติ์ รัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมือทุกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ GTX และการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พี่นีน่ามาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะคุณฟังกับช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะก็ฟังกันได้ทุกช่วงวัยค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรุ่นลูกหลานนะคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเรามีเรื่องราวมาฝากสามารถที่จะรับฟังกันได้ทุกวัยนะคะนั่นก็คือช่วงแรกค่ะช่วงเก็บมาฝากเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆหรือว่าสาระน่ารู้มาฝากคุณฟังอย่างเช่นว่าอยู่กันอย่างไรให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับที่นำมาฝากส่วนช่วงที่สองค่ะช่วงเอาข่าวมาเล่าส่วนใหญ่แล้วก็จะนำข่าวเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือว่าข่าวของรัฐบาลนะคะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็จะนำมาฝากในช่วงนี้กันส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะฟังกันได้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่สนุกสนุกให้น้องๆหนูๆได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะแล้วก็จะมีแฝงไปด้วยคำสอนให้น้องๆได้รับฟังกันด้วยนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเพลงเพราะๆมาสลับกันแต่ละช่วงให้คุณฟังได้รับฟังกันด้วยนี่ก็คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องกลไกการทำงานพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562ค่ะพรบ.ฉบับนี้นะคะช่วยคุ้มครองสุขภาพได้อย่างไรมาฟังกันดูค่ะยกระดับได้รับบริการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคจากหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานตรวจจับฉับไวตรวจจับความเจ็บป่วยจากงานหรือมลพิษสิ่งแวดล้อมได้เร็วทำให้ป้องกันการเจ็บป่วยได้ดีขึ้นและเตือนภัยทันการดำเนินการสอบสวนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นลูกจ้างนะคะได้รับข้อมูลจากนายจ้างเช่นข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากงานวิธีการป้องกันและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงานแรงงานนอกระบบได้รับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงานตามที่กฎหมายกำหนดประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษได้รับการตรวจสุขภาพข้อมูลการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีพบผู้ป่วยจากงานผู้รับผิดชอบสถานพยาบาลต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากงานและโรคจากสิ่งแวดล้อมการสอบสวนโรคเมื่อพบว่าลูกจ้างป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรคที่เกิดจากงานหรือประชาชนได้รับมลพิษให้ทำการสอบสวนโรคและรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการจังหวัดรายงานกรมควบคุมโรคทราบต่อไปค่ะค่ะนี่ก็คือกลไกการทำงานพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562นะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: một thầy.
1: Sương, เอาข่าวมาเล่าม
2: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเคาะลดค่าไฟบ้านเหลือ3.86 บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินกันยายน2569ตัดค่าไฟสาธารณะออกลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3.69 บาทต่อหน่วยจากเดิม3.78 บาทต่อหน่วยและเมื่อรวมค่า FTงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16.23 บาทต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3.95 บาทต่อหน่วยเหลือ3.86 บาทต่อหน่วยนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างครั้งนี้ค่ะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และเกิน5แอมแปร์โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนหน่วยที่201ถึง400ลดจาก 4.2218 บาทต่อหน่วยเป็น 4.1584 บาทต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปลดจาก 4.4217 บาทต่อหน่วยเป็น 4.3583 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยผู้ใช้ต้องอยู่อาศัยถาวรต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขโดยกกพ.ได้แจ้งมติไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เพื่อดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะ

0: นิทานพาเพลิน
1: หมาป่ากับลูกแกะ
2: วันหนึ่งลูกแกะน้อยกำลังเดิน

0: วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะแอบหนีแม่ออกมาเดินเล่นแบบนี้ดีจังเลยอีหิป่านนี้แม่เขาจะตามหาแกะน้อยใหญ่แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเย็นๆก็แล้วกันแต่ตอนนี้หิวน้ำจังเลยขอกินน้ำก่อนก็แล้วกันนะ
1: ขณะที่เจ้าแกะน้อยกำลังก้มลงกินน้ำอยู่นั้นบังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินมาเจอเข้าพอดีเจ้าหมาป่านิสัยไม่ดีและมันก็กำลังหิวมากซะด้วยสิพอมันเห็นลูกแกะตัวเล็กๆ เข้าก็อยากจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารมันจึงคิดอุบายร้องตวาดแกะน้อยเสียดังลั่น
2: เฮ้ยเจ้าแกะน้อยเจ้ามีความผิดมากรู้ตัวหรือเปล่า
0: คุณหมาป่าว่าฉันผิดเรื่องอะไรเหรอจ๊ะแกน้อยก็กินน้ำอยู่ดีๆยังไม่ได้ทำอะไรคุณหมาป่าเลยนะจ๊ะ
2: เจ้าไม่เห็นหรือไงล่ะว่าข้านะกำลังกินน้ำอยู่แล้วอยู่ๆนะเจ้าก็มากินน้ำตรงนี้แล้วเจ้าก็ทำให้น้ำในลำธารนะขุ่นข้นจนข้าดื่มเข้าไปไม่ได้เห็นไหมล่ะเจ้าจะต้องถูกลงโทษ
0: แต่ว่าคุณหมาป่าดูดีๆก่อนสิท่านน่ะยืนกินน้ำที่ต้นน้ำนะแล้วน้ำมันถึงจะไหลผ่านมาถึงแกน้อยแล้วอย่างเนี้ยแกน้อยจะทำน้ำขุ่นข้นไปหาท่านได้ยังไงล่ะจ๊ะ
2: น้อยแน่น้อยแน่เจ้าปัญญาเหลือเกินไม่ต้องมาใช้เหตุผลใดๆมาจับหมาป่าอย่างข้าหรอกข้าบอกว่าเจ้าผิดเจ้าก็ต้องผิดนะเจ้าแกะน้อย
0: ไม่ได้หรอกนะคุณหมาป่าฉันไม่ผิดจะให้ยอมรับผิดได้ยังไงกันล่ะคุณหมาป่านั่นแหละไม่มีเหตุผลเอาซะเลย
1: เจ้าหมาป่ายิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ที่เจ้าแกะน้อยไม่ยอมมันด้วยความที่มันมีนิสัยอันธพาลมันก็เลยหาเรื่องอื่นมาใส่ร้ายเจ้าแกะน้อยอีก
2: เอาเถอะเอาเถอะแม้เจ้าจะไม่ได้ทำน้ำขุ่นก็ช่างมันเมื่อปีกลายนี่เนี่ยเจ้ามาเป็นผู้กล่าวร้ายนินทาข้าไว้เจ้าย่อมจะมีความผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษ
0: อะไรกันคุณหมาป่าฉันจะไปกล่าวร้ายนินทาคุณหมาป่าได้ยังไงกันล่ะจ๊ะในเมื่อแกน้อยเพิ่งจะเกิดมาได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองคุณหมาป่าจำผิดแล้วล่ะ
2: ปะโถไอ้เถียงเก่งก็จริงๆก็ได้ก็ได้ถ้าเจ้าเพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนนั่นก็แสดงว่าไอ้คนนี่มันเคยว่าข้านะมันคงจะต้องเป็นพี่ชายของเจ้านั่นแหละน่ามันถึงได้เหมือนกันอย่างนี้แหละยังไงยังไงนะเจ้าต้องได้รับโทษแทนพี่ชายเจ้าอยู่ดีนั่นแหละอย่าเรื่องมากนักมาให้ข้ากินซะดีๆจะดีกว่า
0: คุณหมาป่าจำผิดแล้วจริงๆนั่นแหละเพราะแกะน้อยเนี่ยนะเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ไม่มีพี่ชายที่ไหนเลยจริงๆนะจ๊ะ
2: โอ้ยข้าไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นเจ้าหรือเป็นพี่ชายของเจ้าหรือเป็นพ่อของเจ้าอันแน่แต่ตอนนี้นะข้าหิวจนตาลายไปหมดแล้วเจ้าจะต้องตอบเป็นอาหารมื้อนี้ให้กับข้าและไม่ต้องมาเถียงและให้เหตุผลอะไรอีกแล้ว
1: ว่าแล้วเจ้าหมาป่าจอมอันธพาลก็กระโจนใส่เจ้าแกะน้อยหวังจะจับเจ้าแกะน้อยกินเป็นอาหารเจ้าแกะน้อยวิ่งหนีและร้องตะโกนเรียกแม่เสียงดังลั่นป่า
0: แม่จ้าแม่ช่วยแกะน้อยด้วยจ้าหมาป่าจะกินแกะน้อยแล้วแม่จ้าช่วยด้วย
2: ยังไงยังไงเจ้าก็วิ่งหนีก็ไม่พ้นหรอกนะเจ้าแกะน้อยแม่ของเจ้าคงจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของเจ้าหรอกแหมหนีมาเที่ยวไกลบ้านแบบนี้ใครช่วยก็ไม่ได้นะสิข้าแน่
1: ๆท่านใดนั้นท่านสิงโตเจ้าป่าก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้มายืนบังเจ้าแกะน้อยไว
3: ้หยุดอย่านี้นะเจ้าหมาป่าหยุดรังแกเจ้าแกะน้อยที่ไม่มีทางสู้เดี๋ยวนี้นะ
4: ช่วยด้วยเถอะตังเจ้าป่าช่วยแกะน้อยด้วยแกะน้อยกลัว
2: ท่านเจ้าป่านี่มันเรื่องความแค้นระหว่างข้ากับเจ้าแกะน้อยนะท่านน่ะไม่รู้เรื่องหรอกปล่อยเจ้าแกะน้อยมาให้ข้าจะดีกว่านะ
3: ยังจะมาโกหกอีกตลอดเวลาที่เจ้าคุยกับเจ้าแกะน้อยที่ลำธารน่ะข้าได้ยินหมดแล้วเจ้าน่ะมันเป็นอันธพาลเจ้าคิดจะกินแกะน้อยก็เลยหาเรื่องแกะน้อยไปเรื่อย
2: แต่ว่าข้า
3: ถ้าเจ้ายังไม่รีบไปอ่ะแทนที่เจ้าจะจับเจ้าแกะน้อยกินเป็นอาหารเจ้าจะโดนข้าจับเจ้ากินเป็นอาหารแทนนะเจ้าเลือกเอาเองก็แล้วกันนะเจ้าหมาป่าเกเร
2: โชคดีของเจ้านะเจ้าแก่น้อยมีคนมาช่วยไว้ได้ทันแต่ถ้าคราวหน้าข้าเจอเจ้าอีกเจ้าจะไม่โชคดีแบบนี้แน่ๆฝากไว้ก่อนนะข้าไปละ
1: พูดจบเจ้าหมาป่าก็รีบวิ่งหนีไปทันทีเพราะมันกลัวท่านสิงโตเจ้าป่านั่นเอง ฝ่ายเจ้าแกะน้อยก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นมันร้องไห้ไม่ยอมหยุด
3: เงียบได้แล้วเจ้าแกะน้อยเจ้าหมาป่ามันวิ่งหนีไปทางโน้นแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วล่ะว่าแต่ว่าข้าน่ะไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยนะบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะ
4: บ้านแกะน้อยอยู่ที่ท้ายป่าด้านโน้นนะจ๊ะยื้อแต่ว่าวันนี้แกะน้อยแอบหนีแม่ออกมาเดินเล่นแล้วก็เพลินไปหน่อยก็เลยเดินมาไกลขนาดเนี้ยแล้วก็มาเจอเจ้าหมาป่าเข้าตอนแรกแกะน้อยนึกว่าแกะน้อยจะตายซะแล้ว
3: เห็นไหมล่ะโทษของการหนีมาเที่ยวตัวคนเดียวโดยไม่บอกผู้ใหญ่ก่อนนี่ยังดีนะที่ข้ามาช่วยเจ้าไว้ทัน
4: แกน้อยรู้แล้วจ้ะต่อไปนี้แกน้อยจะไม่หนีไปเที่ยวแบบนี้อีกแล้วจ้ะแกน้อยขอบคุณคุณสิงโตมากนะจ้ะที่ช่วยแกน้อยไว
3: ้เอาล่ะเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะไปส่งเจ้าที่บ้านก็แล้วกันนะปะรีบกลับบ้านกันเถอะ
1: นับว่าเป็นโชคดีของเจ้าแกะน้อยที่ได้สิงโตเจ้าป่ามาช่วยไว้ได้ทันและจากวันนั้นเป็นต้นมามันก็ไม่เคยหนีไปเที่ยวไหนไกลๆอีกเลยเพราะมันรู้แล้วว่านอกบ้านมีภัยอันตรายมากมายถ้ามันจะไปไหนมันก็จะขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้ง

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณฟังเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.จนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู้การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนจับประเด็นเป็นข่าวในทุกๆวันนะครับที่เรียกว่านำข้อมูลเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามได้อัปเดตกันนะครับแน่นอนใครที่กำลังฟังรายการอยู่อย่าลืมด้วยบอกมาพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีหน่อยวันศุกร์แบบนี้หลายๆคนเตรียมจะไปเที่ยวกันใช่ไหมครับดังนั้นฟังข่าวดีกันดีกว่านี่ทางด้านของกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งนะฮะเป็นการวิ่งฟรีโอ้โหพอบอกวิ่งฟรีปั๊บหูพึ่งเลยเส้นไหนพี่บอลกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 นะเส้นไหน M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25 กิโลเมตรโอ้โหวิ่งฟรีวิ่งฉิวเลยเริ่มวันไหนครับใกล้ๆสิ้นเดือนอ่ะลงกาปฏิทินไว้เลยคุณผู้ฟังศุกร์ที่28 สิงหาคมนี้ตั้งแต่10 โมงเช้าเลยในยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้หลังจากนี้ใครจะลงใต้ครับ M82 เลยอ่ะบอกต่อๆกันเลยนะครับจะเริ่มใช้วันแรกก็คือศุกร์ที่28 สิงหาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจากเพจของ NBT Connect ครับได้มีการแจ้งแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าได้เตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะไปสมุทรสาครอัมพวาหัวหินปากน้ำปราณนะครับลงใต้เพชรบุรีชุมพร นี่ไล่ลงไปสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาใช้เส้นนี้เลย M82 นะครับบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับวิ่งฟรีนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายปิยพงษ์จิวัฒธนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนะครับเปิดเผยว่าตามที่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการครับให้กรมทางหลวงเนี่ยเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษนะครับระหว่างเมืองหมายเลข82หรือเรียกว่า M82 นั่นแหละนะฮะ M82 มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถเดินทางจากกรุงเทพลงสู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแบบควิกวินนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกรมทางหลวงครับก็เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจนปัจจุบันนี้ครับการก่อสร้างนะฮะเรื่องของงานโยธามีความคืบหน้าภาพรวมเนี่ยถึง98%แล้วแล้วก็มีความพร้อมแล้วครับที่จะเปิดทดลองนะครับให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมนะครับช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับระยะทางก็ประมาณสัก 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับทุกวันตลอด24 ชั่วโมงครับโดยจะเริ่มนะฮะวันศุกร์ที่28 สิงหาคมนี้เวลา10 โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งประโยชน์ก็คือการเดินทางคุณผู้ฟังก็สามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายเลยนะครับจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้นะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปเลยคุณผู้ฟังครับไปจนสุดเลยสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วเลยโอ้โหฉิวเลยนะฮะระยะทางรวมเนี่ยกว่า25 กิโลเมตรจากนั้นก็ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีอ๋อฉิวเลยไปถึงวังมะนาวเลยนี่นะฮะหลายคนบอกไปใต้นี่จะคุ้นชินกับเส้นนี้เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเจออุปสรรคเรื่องการก่อสร้างแหละแล้วก็มีการบ่นอดครวญกันรถติดพระราม2รถติดพระราม2ตอนนี้ครับนี่เป็นข่าวดีเลยกรมทางหลวงพร้อมแล้วเป เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีแผนมีแพลนจะเดินทางช่วงปลายเดือนเนาะก็สามารถที่จะกำหนดเส้นทางได้นะครับโดยตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับก็ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลงจำนวน4แห่งนะครับก็คือบริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วนะครับส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2นะย้ำว่ายังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับเนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับโดยทางด้านของกรมทางหลวงก็จะเร่งรัดการก่อสร้างนะครับในส่วนของงานโยธาส่วนที่เหลือเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับ2569ส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแล้วก็การควบคุมการจราจรคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี2570นะฮะก็จะใช้เวลาประมาณสัก2ปีโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นะครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับใครที่กำลัง อยากจะลงใต้นะครับไปทำธุระอะไรต่างๆก็กรมทางหลวงก็พร้อมแล้วครับพร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรนะครับก็จะเริ่มศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกานะครับยกระดับสู่การเดินทางไปเที่ยวล่องใต้นี่นะฮะสนับสนุนเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับทั้งจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามอัมพวาหลายคนจะไปดูหิ่งห้อยจะไปเที่ยวหัวหินนะครับจะไปปากน้ำปราณนี่นะฮะจะไปชะอำตอนนี้ก็เป็นข่าวดีละเชื่อว่าก็จะได้มีการแพลนกันนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมมาพูดถึงภาคใต้ล่าสุดมีข่าวดีอีกนะครับวันนี้เป็นข่าวดีล้วนๆเลยประกาศผลแล้วครับเรื่องของขนมพื้นเมืองของชาวจังหวัดภูเก็ตล่า

0: 69นะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เลยก็จะมีอาหารเด็ดใช่ไหมเป็นอาหารเด็ดของแต่ละพื้นถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นโครงการครับที่เป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมเมนูอาหารจานเด็ดนะครับของถิ่นนี่แหละที่กำลังเลือนหายไปแล้วก็ยกระดับการพัฒนาการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและที่สำคัญครับเป็นการเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดหลังจากนั้นครับผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดเนี่ยมา5เมนูให้ผู้ทรงคุณวุฒิและก็กรรมการจากส่วนกลางพิจารณากลั่นกรองจาก5เมนูให้เหลือ3เมนูโอ้โหขั้นตอนก็แบบเข้มข้นเหมือนกันนะเนี่ยและหลังจากนั้นนะฮะก็เปิดโอกาสให้ประชาชนโหวตครับให้ประชาชนโหวตนะฮะให้เหลือจังหวัดละ1เมนูเพื่อยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของจังหวัดซึ่งรายการเมนูอาหารถิ่นก็จะได้รับการพิจารณาการคัดเลือกแล้วก็ได้รับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนนะครับล่าสุดครับประเภทที่1ได้รับโล่รางวัลก็เป็นเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศนะฮะจำนวน1รางวัลนะครับได้แก่เมนูบี้ถ่ายบักเข้าไปดูภาพได้ในเพจของ NBT Connect นะครับเมนูบี้ถ่ายบักของจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเป็นขนมพื้นบ้านคล้ายๆกับลอดช่องวิธีการทำก็คือเอาแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะครับมานวดน้ำอุ่นนะฮะแล้วก็แบ่งย้อมสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็กดผ่านพิมพ์ลงในหม้อน้ำที่เดือดจัดๆเลยนะครับเมื่อสุกเขาจะลอยขึ้นนะฮะแล้วก็ตักใส่น้ำเย็นนะครับก็จะมีเส้นที่เหนียวนุ่มนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็มีน้ำแข็งใสด้วยคุณผู้ฟังโอ้หลายคนบอกทานแล้วชื่นใจสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับนางสาวซาบิดาไทยเศษย้ำว่านี่คือเรื่องราวที่เป็นนโยบายของภาครัฐด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เน้นย้ำว่าเดินหน้าต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เสน่ห์ของอาหารไทยให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็จะเดินหน้าในการยกระดับนะฮะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับในการยกระดับเรื่องของอาหารไทยเรื่องของเสน่ห์ไทยนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์เมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางอาหารของประเทศให้โด่งดังต่อไปด้วยนี่นะฮะใครที่สนอกสนใจนะครับก็ลองไปชิมได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสาย

0: แล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: จับประเด็น VIP
8: ติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในทุกๆวันก็จะมีแขกด้วยนะครับที่มาพูดคุยในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับผ่านทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึง FM 105 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับก็ทักทายในทุกแพลตฟอร์มต้องบอกว่าวันนี้นะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเราก็จะได้เห็นข่าวเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในโรงเรียนด้วยมีแชทต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากเด็กนักเรียนมัธยมบางทีก็ไปตามต่อเนี่ยบอกว่าเกิดความคึกขนองบ้างในการที่มีการโพสต์ข้อความเรียกว่าจะสร้างความรุนแรงในโรงเรียนด้วยหลายโรงเรียนนะครับอาจจะคล้ายๆกับพฤติกรรมการเรียนแบบนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีดังนั้นวันนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องราวของร่างกายเรื่องของหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากการเยียวยาจิตใจของผู้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วหรือยังเรื่องของการตามข่าวนะครับหลายคนตามข่าวแบบโอ้โหเรียกว่าทุกวินาทีเลยบางคนก็เรียกว่าดิ่งนะจากการที่เราฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณประสบสุขโบราณมูลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานงานเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรื่องของโลกแล้วก็มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญนะฮะในประเด็นหัวข้อนั่นก็คือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตแล้วก็การเสพข่าวอย่างมีสติตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับผมก่อนอื่นเลยกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับครับเอาละเมื่อกี้นี้บอลได้เกริ่นเอาไว้สักนิดนึงแล้วล่ะครับเรื่องราวของความรุนแรงก็แล้วกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในโรงเรียนต้องบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบทั้งร่างกายแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจทั้งต่อญาติของผู้สูญเสียต่อคุณครูต่อนักเรียนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มเบื้องต้นเลยอยากให้คุณประสบสุขได้เล่าก่อนเลยปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางเหล่านี้ในการที่จะดูแลเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ
9: ค่ะขออนุญาตนะคะคุณบอลคือขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงค่ะเป็นจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งเป็นภาคีของสสส.นะคะที่เราทำงานในส่วนของการใช้การเล่นอิสระค่ะ การได้อิสระนะคะในการที่จะช่วยเด็กๆจริงๆเราช่วยทำทั้งเรื่องของการพัฒนาและในขณะเดียวกันช่วงหลังๆมาเนี้ยมันจะมีวิกฤตเกิดขึ้นกับเด็กๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโรคมีเรื่องน้ำท่วมมีเรื่องของไฟไหม้และทัศนศึกษาอะไรเงี้ยค่ะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเราก็จะใช้เรื่องของการเล่นอิสระเนี่ยค่ะไปช่วยในช่วงของการเยียวยาแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมกรมสุขภาพจิตโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดคล้ายๆกันเนี่ยค่ะหรือว่าอาจจะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นยิงกราดที่โคราชแล้วก็หนองบัวลำพูนะคะเราทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตแล้วเอาเรื่องของการเล่นเนี่ยไปลงโดยเฉพาะหนองบัวลำพูเนี่ยทำตั้งแต่ช่วงอาทิตย์แรกเลยร่วมกับทางทีมกรมสุขภาพจิตนะคะไปลงช่วยให้เด็กๆได้เล่นกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่รอบตัวได้ปลดปล่อยได้ฟังเด็กๆอ่ะนะคะแล้วก็ทางกรมสุขภาพจิตเองก็มีทีมที่สังเกตเด็กทางการเล่นแล้วก็คัดกรองแล้วก็ช่วยเหลือนะคะซึ่งก็ทำมาตั้งแต่โน้นเลยค่ะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือ3ปีแล้วจากพื้นที่จากความรุนแรงกลายเป็นเมืองเล่นอิสระสร้างสุขทั้งจังหวัดเลยค่ะตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอกลับมาในส่วนของโรงเรียนที่นนทบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะทางเครือข่ายเองในฐานะภาคีของสสก็ยังคงต้องรอสัญญาณนะคะณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเยียวยาเนี่ยเรายังคงต้องรอสัญญาณค่ะของทางกรมสุขภาพจิตว่าจะให้เราช่วยลงพื้นที่กับทางกรมได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะค่ะ
8: ครับ
9: แล้วก็
8: เชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับ
9: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยทางเครือข่ายภาคีเครือข่ายเองเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันแต่ยังไงก็ตามเราจะต้องรอสัญญาณจากทางทีมเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะช่วยเยียวยาเด็กๆค่ะโดยภารกิจของเราเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เรื่องของการเล่นอิสระนี่แหละค่ะให้กับเด็กๆเพราะเราพบว่าที่หนองบัวลำพูนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กค่ะเด็กประถมวัยเด็กวัยประถมแล้วก็เด็กมัธยมจากที่เราเอาเรื่องเล่นลงไปเนี่ยค่ะทำงานประมาณ3วันทุกเด็กทุกวัยเลยชอบเล่นแล้วเขาก็จะเล่นเขาก็จะปลดปล่อยค่ะแล้วก็ประมาณ3วันเราจะพบว่าเด็กๆค่ะเขาจะไม่พูดเหตุการณ์ละเขาจะหัวเราะเขาจะยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้ทางทีมเขาก็แบบคัดกรองเป็นกลุ่มๆได้เนาะทีมงานสุขภาพจิตแล้วก็ทางชุมชนและครอบครัวเนี่ยค่ะเขาก็เห็นความสุขของเด็กอะค่ะแล้วก็เล่นไปกับเด็กอะค่ะมันก็คือจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์และเป็นเครื่องมือที่ดีมากในช่วงนี้อะค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าทางนนทบุรีอะค่ะเราก็กำลังรอสัญญาณแล้วก็กำลังจะประชุมภาคีเครือข่ายของสสเองอะค่ะร่วมกันวางแผนที่จะลงอยู่ในช่วงเยียวยานี้ค่ะ
8: นี่นะครับก็จะได้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดเด็กๆควบคู่กับการเล่นพอเขาได้เล่นนะครับแน่นอนอะไรต่างๆความทุกข์ที่บางทีอาจจะมีความจดจำอยู่ก็จะคลี่คลายไปหลังจากที่แนวทางในการเยียวยาสุขภาพจิตตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งผู้บาดเจ็บทั้งครอบครัวทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งบุคลากรอยากถามถึงแนวทางอะครับสำคัญในเรื่องของการเยียวยาตรงนี้ที่ทางด้านของสสย.ในการดูแลตรงนี้บ้างอะครับ
9: คือถ้าเป็นทางเครือข่ายนะแต่นี้อย่างที่บอกว่ารอสัญญาณแต่ว่าถ้าให้รอนะถ้าให้แนะนำนะตอนนี้เลยนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าคือเนื่องจากว่าตัวพี่โรเองเนี่ยก็คือว่าเคยทำงานในส่วนของบุรีรัมย์ภูมิมาก่อนก็จะทราบว่าตัวครอบครัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจแล้วก็โศกเศร้ามากๆ okay. แล้วก็วิธีการที่แบบว่าที่แต่ละครอบครัวทำก็บางท่านก็อาจจะเก็บเด็กไว้ที่ไม่ให้ไปโรงเรียนเนาะไว้กับตัวเพราะกลัวแล้วก็อาจจะยังไม่มีขนทะไม่มีวิธีการว่าจะทำยังไงบางคนก็อาจจะถามลูกหลานซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดความซ้ำๆถ้าหลายๆท่านนะคะจากประสบการณ์นะคะเอาเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนเนาะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนได้โดยส่วนตัวถ้าจากประสบการณ์ถ้าให้แนะนำมาค่ะถ้าเราจะเก็บลูกหลานๆไว้ข้างตัวเราน่าจะต้องให้เด็กๆถ้าเด็กเล็กนะคะให้ได้เล่นเลยค่ะให้ได้เล่นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมใช่เล่นกับสิ่งที่เรามีนี่แหละทำง่ายๆ ผ้าห่มของรอบตัว
8: ตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอะไรก็ว่าไป
9: ใช่ตุ๊กตาตุ๊กตุ่นนะคะถ้าเด็กๆอยากจะพูดก็ให้เขาก็ฟังแล้วก็เล่นไปกับเขาค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆจากที่เราเห็นคือว่าเด็กจะปลดปล่อยได้เร็วมากแล้วเด็กจะไม่ได้กลับมาคิดซ้ำแล้วถ้าบางคนเนี่ยถ้าเราเก็บไว้แล้วเราไม่ทำอะไรเราไม่เล่นกับลูกนะพูดตรงๆนี่คือความง่ายที่สุดคือการเล่นกับลูกพาทำกับข้าวพาทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะเด็กๆเด็กจะอยู่กับหน้าจอถ้าเราไม่เล่นกับลูกหรือหากิจกรรมทำกับลูกอะค่ะเด็กจะอยู่กับหน้าจออันนี้จะยิ่งเพิ่มจากที่ประสบการณ์ที่เห็นคือเขาจะมีภาวะความเครียดยิ่งขึ้นพอดีว่ามีลูกๆหลานๆที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นเนาะก็ได้เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการอย่างแรกคือเด็กเล็กที่ว่าเนี่ยเราก็จะลดเวลากันอยู่กับหน้าจอกับเด็กด้วยภาวะเครียดภาวะอะไรเนี่ยมันจะลดลงค่ะในส่วนของเด็กประถมนะคะฟังให้มากที่สุดค่ะฟังเด็กๆถ้าเขาอยากจะเล่าก็ฟังมีขยันขยอเนาะนะคะแล้วก็พาทำกิจกรรมค่ะพาไปเดินเล่นออกกำลังกายหาเวลาต้องหาเวลาให้ได้ค่ะเรารู้ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ครอบครัวก็อาจจะเครียดแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นนะคะเราวางแล้ววิธีการใช่วิธีการที่พาลูกหลานเราออกไปข้างนอกหรือไปเล่นข้างนอกหรือไปทำกิจกรรมข้างนอกหรือไปเล่นอิสระเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขาวางโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะอันเนี้ยภาวะความเครียดจะลดลงแล้วก็ความแอคทีฟหรือความกระตือรือร้นคือเด็กๆเนี่ยเขาจะมีภาวะในเรื่องสมองเขาจะปลดตัวเองได้เร็วเมื่อเขาได้เล่นได้ทำกิจกรรมที่มีความสุขเนาะนะคะเด็กมัธยมก็เช่นเดียวกันค่ะเด็กมัธยมเนี่ยเล่นกับเขาให้มากๆแล้วก็เขาอาจจะอยากจะอยู่ในส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้เขาได้ไปออกกำลังกายได้กำลังกับครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวเยอะๆเนาะนะคะถ้าเราเลือกที่จะเก็บเด็กไปที่บ้านนะคะแล้วก็ให้เขาได้ปล่อยเขาได้ออกไปกับเพื่อนบ้างค่ะไม่ต้องกลัวแล้วก็ให้ไว้ใจนะคะเพราะความไว้ใจพวกนี้ยิ่งสำคัญที่สุดการฟังมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วเห็นลูกมากขึ้นนะคะ
8: คร
9: ับ ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคุณครูอันนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าเราแบบอันนี้เป็นประสบการณ์จากหนองบัวลำพูคุณครูอาจจะฝากมานะคะจากคุณครูที่ได้รับที่ไม่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นแล้วคุณครูบอกว่าคุณครูอยากส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นว่าจริงๆแล้วในภาวะแบบนั้นน่ะความเครียดมันจะเยอะมากความรู้สึกผิดต่อเด็กอะค่ะมันจะมีเยอะมากบทเรียนของคุณครูก็คือว่าคุณครูต้องตั้งหลักค่ะว่าเราจะก้าวข้ามหมายใจเราอยากก้าวข้ามไห
8: ม
9: แล้วคุณครูก็หากิจกรรมคุณบอกว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าเราต้องก้าวข้ามอะค่ะก็หากิจกรรมทำเลยอะค่ะพอดีโชคดีที่ตัวอย่างของหนองบัวลำพูเนี่ยคือโชคดีที่ช่วงนั้นที่มีไม่ว่าหน่วยงานไหนลงไปคุณครูก็จะทำหมดเลยพอคุณครูได้เจอเรื่องเล่นอิสระที่คุณครูที่จะให้ปลดปล่อยให้เล่นกับเด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ปลดปล่อยได้มีความสุขแล้วก็มันก็พัฒนาเด็กได้ด้วยแล้วบวกกับมอนเตสซอรี่อะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยคุณครูมุ่งไปที่เรื่องของการช่วยเด็กๆแล้วก็พอทำไปสักพักคุณครูเห็นว่าเฮ้ยเด็กคือครั้งแรกก็เห็นเลยค่ะคุณครูบอกว่ามันมีความสุขมันมีรอยยิ้มแล้วคุณครูเริ่มปลดตัวเองอะ
8: สบายใจขึ้นเน
9: า
8: ะ
9: ใช่สบายใจขึ้นแล้วยิ่งพอทำไปแล้วมันทำให้เด็กมีพัฒนาการขึ้นแล้วครอบครัวก็ไว้ใจจากเด็กที่หายไปเยอะมากกลัวว่าจะไม่มีคนมาเรียนด้วยปรากฏว่าที่หนองบัวลำพูนะคะปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กเพิ่มขึ้นแล้วเด็กที่อื่นมาเรียนด้วยเนี่ยค่ะคุณครูก้าวข้ามจากสิ่งนี้เลยค่ะคุณครูบอกเริ่มต้นจากใจแล้วบอกตัวเองว่าเราจะก้าวข้ามแล้วก็ทำทุกอย่างเลยแล้วยิ่งทำให้เด็กได้เห็นเด็กๆตัวเองมีความสุขแล้วก็มีพัฒนาการนะคะคุณครูบอกว่าคุณครูก้าวไปได้เร็วมากค่ะเราเข้าใจว่าคุณครูอาจจะต้องใช้เวลาเนาะช่วงนี้อาจจะอยู่กับทางทีมกรมสุขภาพจิตแล้วมันมีจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยบริบทต่างกันดังนั้นเนี่ยคุณครูสามารถใช้กิจกรรมหรือสิ่งที่คุณครูถนัดหรือสิ่งที่คิดว่านักเรียนชอบอ่ะเอามาทำเพื่อที่จะให้เกิดความผ่อนคลายได้เลยตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะ
8: ครับนี่ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับที
9: ่
8: ดูแลทั้งนักเรียนทั้งคุณครูต่างๆด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นคำถามเลยหลายๆคนบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในเด็กทั้งในเยาวชนเนี่ยอยากรู้ถึง เบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าสาเหตุคร่าวๆของความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับสาเหตุของความรุนแรงทั้งเด็กและก็เยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรครับ
9: อยากให้เขาตื่นอย่างนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ส่วนตัวในทำงานทางด้านเด็กนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยก่อนที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่คนหนึ่งหรือว่าเติบโตในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาจะมีสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นครูชุมชนทุกอย่างเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือแม้กระทั่งสังคมตอนนี้ยิ่งปัจจุบันนี้ก็จะยิ่งมีเรื่องสื่อเนาะ
8: สื่อโซเชียลมีเดียครับ
9: ใช่โซเชียลมีเดียที่เป็นหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเขาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่ในตัวเด็กๆเนี่ยค่ะก่อเด็กขึ้นมาเป็นเด็กหนึ่งคนเด็กมีนิสัยมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดพี่รถจะขออนุญาตไม่ย้ำว่าเป็นใครที่เป็นแบบเป็นหลักเป็นสาเหตุหลักนะคะถ้าเราเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นจากบ้านเราเนี่ยค่ะ
8: คร
9: ับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆครอบครัวทุกคนจริงๆก็เป็นบ้านที่สองบ้านที่สามบ้านที่สี่ของเด็กๆแล้วรวมถึงสังคมบ้านเราประเทศเราได้ชุมชนและสังคมบ้านเราด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ก่อเด็กคนมาคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีลักษณะไม่ว่าจะลบหรือบวกค่ะก็เป็นพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะที่ขอบเด็กๆขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสาเหตุจริงๆมันจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลตั้งแต่ในครรภ์เลยค่ะเลี้ยงดูแลตั้งแต่ในครรภ์แล้วเมื่อเขาเริ่มมาเป็นเด็กปฐมวัยหรือวัยปฐมเนี่ย
8: อนุบาล
9: ใช่อนุบาลเด็กเล็กเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะครอบครัวดูแลยังไงคุณครูช่วยกันดูแลยังไงชุมชนมีพื้นที่ให้เด็กๆอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่มันก่อขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าสาเหตุเกิดที่นนทบุรีเนี่ยมันเป็นกลายเหตุแล้วนะที่เราเป็นคนทำงานเนาะทำงานพัฒนาเด็กอาจจะไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือว่าเป็นนักวิชาการคือนั่นมันคือปลายเหตุหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งที่เด็กคนนึงโตขึ้นมาแล้วทำเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่แค่เด็กนะคะบางทีก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะทั้งหมดเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะ
8: ครับแน่นอนสิ่งนี้เราถอดบทเรียนแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ให้การนี้เนี่ยเกิดซ้ำอีกในฐานะที่เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองเราจะมีวิธีการในการป้องกันเหตุแบบเนี้ยไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกอย่างไรบ้างเพราะมีครอบครัวหรือว่าสมาชิกฟังกันอยู่เราจะมีวิธีการที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
9: การเกิดซ้ำเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยวางค่ะวางโทรศัพท์ก่อนหรือวางสื่อต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวเหตุการณ์ต่างๆเนาะมากมายนะคะที่มันทำให้เกิดภาวะความเครียดซ้ำแล้วเกิดการตีความเกิดการเกลียดชังหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะ
8: ดิ่งนะดิ่งนะกันเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ใช่วางพาลูกพาหลานเราออกไปเล่นค่ะไปเดินเล่นปาน้องหมาน้องแมวไปเดินเล่นไป
8: กิจกรรม
9: ข้างนอกใช่ค่ะท่านี้ลดเวลาการดูหน้าจอตรงนี้นะคะจริงๆหน้าจอเนี่ยมันอาจจะไม่มีแค่ข่าวมันมีเรื่องอื่นๆที่เพิ่มภาวะความเครียดหรือกดดันซึ่งเด็กๆที่เป็นอยู่ตอนนี้คือสถานการณ์ติดหน้าจอใช่ไหม
8: ครับ
9: ถ้าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการให้เด็กๆห่างออกจากเขาออกจากหน้าจอก่อนแล้วไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ปลดปล่อยได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาเนี่ยของโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็จะมีการทำเป็นระบบอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเราจะมองเรื่องว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งต้องมารับผิดชอบหรือมาเยียวยาหรือมาช่วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แล้วเราต้องมากันทุกกระทรวงแล้วค่ะไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการเนาะกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแล้วกรมสุขภาพจิตเองหรือว่ากระทรวงมหาดไทยหรือแม้กระทรวงดิจิทัลหรือ NGO หรือว่า คนที่ทำงานต่างๆตอนนี้เรามีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยดูแลเด็กมากมายเลยค่ะท
8: ั้
9: งเชิงเยียวยาทั้งเชิงป้องกันเราต้องมาช่วยกันวางระบบทั้งเยียวยาก่อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำยังไงอะค่ะแต่ถ้าในส่วนของครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นได้เลยค่ะตอนนี้วางมือถือเลยแล้วก็ออกไปเดินเล่นเลยค่ะ
8: ทำกิจกรรมกันเลยนะแทนที
9: ่
8: จะติดจอใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
8: นี่นะครับเอาอีกข่าวนึงที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามกันในสังคมปัจจุบันนี้ครับอย่างที่อาจารย์ประสบสุขบอกเลยแหละว่าคนก็ดูข่าวพอดูข่าวเสร็จปุ๊บก็อินก็เสพติดข่าวมากๆกลายเป็นซึมเศร้าไปก็มีวิธีการดีกว่าคำแนะนำดีกว่าขอคำแนะนำจากท่านผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนี่แหละมีวิธีการยังไงที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ครับเราจะทำยังไงบ้างครับ
9: อันดับแรกนะคะสื่อหลักอาจจะพูดถึงนิดหน่อยสื่อหลักเนี่ยจะเป็นแบบสื่อที่มี engagement หรือว่าผู้คนติดว่ามี
8: อิทธิพลด้วยเน
9: า
8: ะ
9: มีอิทธิพลในอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าสื่อทุกสื่อเนี่ยที่มีอิทธิพลเนี่ยมีจริยธรรมสื่ออยู่แล้วค่ะมีจริยธรรมสื่ออยู่แล้วทั้งนี้เนี่ยคิดว่าถ้าพี่รสเสนอคงจะขอเสนอเรื่องว่าอาจจะต้องมีความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ของเราที่เพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะคือเราทุกคนเห็นว่าสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กนะคะยิ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการสื่อสารในสภาวะวิกฤตนี่สำคัญมากเราควรสื่อสารเพื่อการเยียวยาและก้าวไปข้างหน้านะคะหลักของความเมตตาคือจริยธรรมทุกท่านทราบอยู่แล้วหลักของความเมตตาที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูในเหตุการณ์จากที่ผ่านมาหรือรวมทั้งณตอนนี้ที่เห็นลูกๆหลานๆเราอยู่อะค่ะการพยายามค้นหาสาเหตุต่างๆเนี่ยหรือการคาดเดาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ลดลงเนาะ นะคะเพื่อที่จะให้เพิ่มเรื่องของการเยียวยาและการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะก้าวไปข้างหน้าช่วยป้องกันเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีร่วมกันช่วยกันเพื่อให้ไม่เกิดซ้ำเพิ่มขึ้นน่าจะเสนอไปในทางนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราเป็นนิวมีเดียเราเป็นแบบสื่อที่ไร้พรมแดนทุกคนก็เป็นสื่อแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยการแชร์หรือว่าการอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องดู
8: ถ้า
9: ที
8: ่
9: เราเสนอใช่ค่ะถ้าเสนอก็เสนอมาเมื่อกี้เลยค่ะวางค่ะออกไปค่ะออกไปทำกิจกรรมทำเล่นกินข้าวกับลูกสนุกสนานคุยกันเฮฮาไปค่ะมิติความสุขความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นค่ะ
8: อ
9: ันนี้ค่ะมันจะไม่สำคัญที่สุดคือการดูแลที่รากของปัญหาก็คือว่าความรักความผูกพันความสุขในครอบครัวค่ะคือข่ายเราเชื่อว่าความสุขคือพื้นฐานของทุกสิ่งค่ะดังนั้นเนี่ยการเล่นจึงเป็นเครื่องมือนึงในการที่จะช่วยให้เด็กได้ปลดปล่อยเมื่อเด็กมีสภาวะที่อึดอัดอยู่ข้างในในขณะเดียวกันเด็กเล็กๆ เราก็จะสร้างรากฐานของความรู้สึกมั่นคงความเมตตาในตัวเองความรักผู้อื่นเป็นนะคะสิ่งนี้เราควรที่จะร่วมกันทำเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำเนาะค่ะแล้วก็ในระบบโรงเรียนเองจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะในระบบโรงเรียนเขามีระบบเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่รุ่นบอกว่าทุกกระทรวงต้องมาร่วมกันนะองค์ความรู้
8: ไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวใช่ไหม
9: ใช่ไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวทำเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้แต่ทุกคนมีของดีเยอะเอามาร่วมกันแล้วมาทำให้เชื่อมโยงกันค่ะกรมสุขภาพจิตทำเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียนตอนนี้เขามีดิจิตอลที่แบบเข้าถึงได้ดีมากๆนะคะแพลตฟอร์มต่างๆต่อเติมใจเช็คเด็กเรื่องซึมเศร้าดูแลตัวเองแล้วให้คำปรึกษาได้เลยนะคะแล้วก็ทางมหาไทยทางสาธารณสุขทางพม.ก็มีวิธีการเครื่องมือเยอะมากแล้วก็มี NGO ต่างๆที่เขาทำงานมีเครื่องมือเยอะมาเชื่อมโยงกันค่ะมาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้ระบบ ความมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและการพัฒนาเด็กและป้องกันการเสพช้ำในโรงเรียนเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะค่อยๆลดลงเน
8: า
9: ะ
8: ครับอีกเรื่องนึงวันนี้ต้องบอกเป็นข่าวเยอะถามเพิ่มนิดนึงครับพฤติกรรมเรียนแบบจะเห็นนะหลายคนที่วันนี้มีไลน์กลุ่มไลน์แชทที่เด็กๆมัธยมบ้างบอกจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมเรียนแบบหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเกิดขึ้นในห่วงเวลาสัปดาห์นี้ครับอาจารย์อยากจะแนะนำอะไรตรงนี้บ้างครับ
9: คือช่วงนี้คือพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันแน่นอนมันเป็นเรื่องทางจิตวิทยานะคะซึ่งอันนี้คือการพฤติกรรมของเด็กที่จะออกมาเนี่ยวิธีการแก้ก็ยังคงกลับมาที่เดิมค่ะ
8: ค
9: ให้เด็กเนี่ยให้ครอบครัวหรือว่าคุณครูนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยค่ะถ้ารับฟังเด็กได้รับฟังเด็กมีเด็กคิดยังไงแล้วก็ทำกิจกรรมการเล่นในเวลาคุณภาพในครอบครัวให้มากที่สุดอะค่ะเพื่อไม่ให้เด็กอะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เด็กเขาก็เป็นสื่อเองแล้วเขารับจากสิ่งนั้นแล้วก็มีภาวะอะไรเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอเนาะเขาก็จะสื่อสารสิ่งที่มันออกมาจากในใจอะค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้เนี่ยพาเด็กออกจากสถานการณ์นี
8: ้
9: แล้วก็ถ้าเด็กอยากจะเล่าให้เด็กเล่าเราฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วฟังอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ควรแนะนำฟังแล้วก็พาไปหากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ
8: ทำร่วมกันเบื้องต้นนะครับ
9: ใช่ค่ะ
8: ครับเอาละคำถามสุดท้ายแล้วครับแนวทางทั้งหมดในการที่จะเอาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเป้าหมายคือมองไปข้างหน้าไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกทั้งในส่วนครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ภาครัฐด้วยหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรดีครับในสรุปส่งท้ายครับอาจารย์
9: สรุปส่งท้ายนะคะก็คือว่าอันดับแรกค่ะอยากให้ทุกท่านเห็นเรื่องของการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องสำคัญ
8: ครับ
9: นะคะเรื่องให้ความสำคัญกับเด็กลงทุนกับการพัฒนาเด็กเริ่มต้นจากที่อยู่ในท้องนะคะเน้นเรื่องของความสุขและมิติความสัมพันธ์ให้มากที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะเรามีเครื่องมือเรามีเรื่องของการเล่นเรามีเรื่องของกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ทั้งให้ทั้งครอบครัวนะคะได้ร่วมกันทำนะคะแล้วก็การฟังที่ลึกซึ้งในครอบครัวสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเองค่ะในระบบเองเนี่ยค่ะในเรื่องของระบบสุขภาพจิตตอนนี้เนี่ยระบบสุขภาพจิตมีระบบสุขภาพจิตดูแลในโรงเรียนเพื่อที่จะป้องกันเรื่องการฆ่าตัวตายการความรุนแรงต่างๆในโรงเรียนแต่ว่ายังไม่ได้ครอบคลุมตอนนี้เนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะคะยังไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียนประเทศไทยเรามี 5.5 ล้านคนถ้าจะให้ครอบคลุมดังนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการมีครอบคลุมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการเสนอในเชิงนโยบายการทำงานต้องทำร่วมกันย้ำต้องทำร่วมกันในหลายๆกระทรวงเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดการตอบโจทย์ปัญหาในแต่ละด้านด้วยกันนะคะ
8: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆจริงๆจากเรื่องที่เรียกว่าร่างกายเราก็ปรับไปสู่โหมดของจิตใจในการเยียวยาจิตใจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทยก็เรียกว่ารับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับคุณประสบสุขโบราณมูลนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกและก็มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนสสย.ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค
8: ่
9: ะ
8: สวัสด
9: ี
8: คร
9: ับ ขอบคุณค่ะ
8: แน่นอนคุณผู้ฟังในทุกๆวันนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ครับที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อยกระดับคุณค่าของชีวิตด้วยนะครับแน่นอนเด็กอย่างที่คุณประสบสุขบอกเลยดูแลอบอุ้มนะครับแล้วก็ให้ความรักทั้งในครอบครัวไปสู่โรงเรียนนะครับไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่ารับฟังในทุกๆปัญหาของเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างเป็นผู้ฟังที่ดีนี่นะครับแน่นอนวันนี้ก็ได้เรื่องราวของการเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการคุยกันเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องจากสสย.นะครับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนนั่นเองข้อความ เพิ่มเติมมามากมายเลยทีเดียวนะครับมีจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแน่นอนไปที่อีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลเดินหน้า Visitor Economy นะครับล่าสุดเชื่อมต่อเรื่องของท่องเที่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านลงพื้นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นครั้งแรกเพื่อติดตามการดำเนินงานนะครับแล้วก็หารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการมุ่งปรับกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่แนวคิด Visitor Economy นะครับเพื่อที่จะมองเศรษฐกิจผ่านจากผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ก่อนเดินทางมาเลยนะครับระหว่างที่มาพำนักไปจนถึงเดินทางกลับนะพร้อมยกระดับเป้าหมายโดยจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับยืดระยะเวลาพำนักเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้ลงไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามเรื่องสำคัญครับเรื่องการใช้งบประมาณในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานนะครับเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานเรื่องตัวชี้วัดเรื่องปัญหาอุปสรรคแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.นะครับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยท่านบอกว่าภาคการท่องเที่ยวปัจจุบันครับกำลังเผชิญความท้าทายเรื่องสถานการณ์พลังงานความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกนะครับส่งผลเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศประเทศไทยครับจำเป็นนะฮะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบนอกจากนี้แล้วนะครับไม่มองข้ามนะฮะเรื่องสำคัญคือการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญคือการท่องเที่ยวเนี่ยไม่แยกออกจากภาคเศรษฐกิจต้องเชื่อมกันนะครับท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบการค้าบริการการผลิตการเกษตรความมั่นคงทางอาหารชุมชนผู้ประกอบการ SME นะครับไม่ได้มองเพียงว่าคำว่าการท่องเที่ยวแต่มองเป็น Visitor Economy ซึ่งนั่นก็คือการดูแลทั้งระบบทั้งต้นทางนะครับระหว่างผู้มาเยือนเนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับเขาต้องมีความประทับใจกลับไปนะครับก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจและเขาก็ตั้งใจจะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐบาลจะใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนกรอนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้ภาคเอกชนครับมีส่วนร่วมนะครับในการสะท้อนปัญหาอุปสรรคและก็ความต้องการตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของบริการการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตลาดและก็เชื่อมโยงประโยชน์นะครับจากการท่องเที่ยวไปสู่ภาคเศรษฐกิจด้วยโดยแนวทาง Visitor Economy ครับต้องบอกว่าจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้มาเยือนตลอดจนห่วงโซ่ของการเดินทางนะครับองค์ประกอบที่สำคัญความปลอดภัยความสะดวกสบายมาแล้วก็ได้พักสบายมีความปลอดภัยสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยนะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีเหตุผลที่จะเดินทางมาแล้วก็เที่ยวยาวขึ้นเที่ยวนานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นกลับมาเยือนซ้ำบอกต่อนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่มุ่งแข่งขันด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทางด้านของการท่องเที่ยวยั่งยืนครับที่ประชุมนะฮะได้มีการติดตามอีกหนึ่งเรื่องคือการดูแลเรื่องของการพัฒนาพื้นที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายคุ้งบางกระเจ้านะครับรวมถึงการผลักดันพื้นที่สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะฮะเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกควบคู่กับการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และก็ทรัพยากรแต่ละพื้นที่เนี่ยมาต่อยอดครับเป็นเรื่องราวของการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนะฮะเป้าหมายของรัฐบาลหลักเลยนะครับนั่นก็คือการทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณค่าไม่ได้วัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวว่ามากี่คนแต่ต้องดูด้วยว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยู่ยาวขึ้นไหมใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการมากเพียงใดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นแนวทาง Visitor Economy นะครับโดยท่านสุภจี สุธรรมพันธ์รัฐบาลเดินหน้าครับเชื่อมต่อเรื่องของการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจทั้งระบบนะฮะดูเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆใครที่มีความสามารถเรื่องของช่างไฟฟ้านะครับรัฐบาลเดินหน้าครับยกระดับทักษะช่างชุมชนเขามีการดันโครงการนี้ครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าupskill ติดตั้ง EV solar cell นะครับพร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงครับโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการใช้ solar rooftop นะครับซึ่งตอนนี้เติบโตมากๆแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดครัวเรือนก็ใช้โซล่ารูฟท็อปภาคธุรกิจก็ใช้ภาคอุตสาหกรรมก็ใช้ที่ผ่านมาครับมีการผนึกกำลังความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงนี้เขาจับมือกันครับในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2560จนถึง2568และก็มีการดำเนินโครงการอย่างที่บอกครับ1ตำบล1ช่างไฟฟ้านะครับอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนอันนี้สำคัญนะทุกชุมชนก็ต้องมีใช่ไหมเรื่องของไฟฟ้าก็ต้องมีช่างประจำชุมชนยกระดับทักษะแรงงานนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้วครับกว่า 8,385 คนโดยในปีนี้ 2,569 ก็จะครอบคลุมมากขึ้นนะครับกับโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับรัฐบาลอนุมัติแล้วครับแผนโครงการนี้1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าก็ครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งหน้าครับที่จะขับเคลื่อนนะฮะเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าของชุมชนสร้างนะฮะสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนด้วยเป้าหมายคือกว่า3,700 คนนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงจนถึงธันวาคม2569ครับหลักสูตรนี้นะครับเขาจะมีการอบรมอย่างไรใครสนใจนะ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าก็จะมีหลักสูตรนะฮะคือช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญหลักสูตรการติดตั้งบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์อันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกบ้านตอนนี้เนาะก็อยากที่จะติดโซล่าเซลล์กัน1ลดค่าไฟใช่ไหมเจ้าหน้าที่หรือว่าช่างไฟฟ้าก็ต้องทำให้เป็นติดตั้งให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยเสริมความรู้นะครับเสริมทักษะเข้าไปอีกมาตรฐานวิชาชีพเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งโซล่าเซลล์หลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาทักษะนะฮะเรื่องของการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยรถทุกคันตอนนี้เป็นรถ EV แล้วใช่ไหมก็ต้องมีการชาร์จไฟดังนั้นครับหลักสูตรนี้ก็คือการติดตั้ง EV Charging Home นะฮะพัฒนาทักษะการติดตั้งนะครับเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศนี่นะฮะกับโครงการนี้เลยต้องบอกว่านำมาบอกกันนะครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับดันโครงการนี้ยกระดับทักษะของช่างไฟฟ้าในชุมชนนะฮะ upskill ติดตั้ง EV solar cell สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่หลายๆพื้นที่เลยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวดูข้อความส่งท้ายกันสักนิดนึงนะครับมีพระรุ่งนะครับบอกว่าและหลังมุ่งหวังสู่อนาคตบริบทพัฒนาและแก้ไขสู่องค์กรอิสระประเทศไทยครูฝากไว้คือตำราเพื่อมวลช นนี่นะครับเป็นหนึ่งกลอนที่เรียกว่าส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็มีจากชลบุรีฟังอยู่ที่ 99.75 นะครับแล้วก็เปิด NBT Plus ด้วยเปิดบลูทูธโอ้โหดังกระหึ่มเสียงชัดใสเลยขอบพระคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานด้วยคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะครับมีคุณรจนานะครับมีคุณมณีรัตน์ด้วยจากพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับบอกว่าฟังทางแอปพลิเคชันนะครับทุกช่องทางฟังกันได้นะครับแล้วก็ฟังกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับย้ำกันนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำโขงตอนนี้ก็หลายพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังทางด้านของปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับติดตามเรื่องของผลกระทบนะฮะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬด้วยโดยล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บึงกาฬครับตอนนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะฮะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนครับที่ต้องบอกว่าตกลงมาอย่างต่อเนื่องในห้วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบางพื้นที่นะฮะที่ในบริเวณจังหวัดของบึงกาฬด้วยแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นก็กอดติดสถานการณ์ไว้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในห้วงเวลาของในทุกๆวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนะครับกลับมาเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เลยดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
10: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
17: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
18: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
18: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
19: ขอบคุณ
20: ขอโทษ
19: ขอบคุณ
20: ขอโทษ
19: ขอบคุณ
20: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
19: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจหน้าที่แต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาโดยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายจตุยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
7: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัว

0: การได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
1: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าแม้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
4: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
5: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ถ้าใช้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
4: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสนับรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไป

0: มุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
1: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
2: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
4: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซมและเวลา 21:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซมและเวลา 15:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
17: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่โฆษกสตช.ค่ะเขาได้ชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนนะคะหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุย้ำว่างดออกใบพกพาป.12นะคะให้ประชาชนตั้งแต่ปี2566ค่ะสร้างระดมกวาดล้างปืนเถื่อนแล้วก็ปืนดัดแปลงทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองจารีตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทางการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนค่ะซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจจะไม่ได้ผลพิษทุกกรณีค่ะจะต้องดูที่อันตรายและก็ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาค่ะเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและก็เป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายนะคะบุกรุกข้าวบ้านยา

วิการจนถึงห้องนอนและก็ไม่ยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุค่ะแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านแล้วก็ยิงไล่ลั่งขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีค่ะถือว่าพยันตรายสิ้นสุดแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2516ค่ะไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือป.12นะคะหรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้กับประชาชนทั่วไปแล้วค่ะดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีแล้วก็ชายป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานใดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการนะคะหรือเป็นนักกีฬาที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนดค่ะทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และก็ปืนดัดแปลงค่ะเข้มงวดการตรวจคนทั้งในพื้นที่จริงและก็การตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนและก็จะยังคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นทางของอาวุธปืนและก็การนำปืนบีบีกันหรือว่าปืนแบล็งนะคะมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะนั่นเองค่ะที่ยิบยอกเรื่องนี้มาแล่งกันนะคะเพราะมีการพูดคุยกันในโลกโซเชียลค่อนข้างมากค่ะก็เลยพอดีบังเอิญว่าโคซกคองโคซกของสตช.เนี่ยท่านก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้พอดีนะคะน้องฝนก็เลยนำมาบอกล่าวให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในกรณีของปืนนะคะใครยี่มีนะคะก็อย่าไปพกพาออกไปข้างนอกนะคะไว้ป้องกันตัวเองในบ้านทุกต้องเลวนะคะแต่ก็ต้องดูเหตุอันสมควรตามเมื่อตามที่ท่านโคซกสตช.บอกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโจรวิ่งออกนอกบ้านแล้วยิงหลายตามนั้นก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าห้ามเลวบอกไว้เลยว่าอย่าเข้ามานะคะหรือเข้ากำลังจะเข้ามาทำร้ายเราอันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะคะนี่ไม่ใช่เป็นการชี้พลงให้กระรอกค่ะแต่ว่าบอกกันไว้ว่าแม้ว่าท่านยิงโจรเนี่ยท่านก็โดนคดีอาญาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักเดียวนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไหร่ก็ไม่เคยหยุดไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสระแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัตขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2,120,000 ล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย 3.5 ล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี 2570 มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเล ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะ

0: แล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งปิดยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
3: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
2: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
4: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้าโลคอลเทรดเซ็นเตอร์นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้านโลคอลเทรดเซ็นเตอร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้านโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
5: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหาร ารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่น

0: ที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกวาโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีทายทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรศรีเสนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
6: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมมติว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1ต่อ4แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเพื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็รายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจากนี้ไป2ปีก็มีต่อยอยู่เรื่อยๆแล้วก็จัดแรงกิ้งให้
5: ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิตคาดนาครายงาน
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
10: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสม
3: ออุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชั่นที่1กงเฮงก็เป็นเจเนอเรชั่นที่2และเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชั่นที่3แน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชั่นที่4ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนเชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสีมากับกงหงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันเชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพอมายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เหงียนแตะเบาๆที่บ่าผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาวันนี้วันดีวันเชิงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

เช็งเม้งปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเงียนปักทูบต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เงียนกัดกรามกรอดทำกลางควันทูบสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเงียนจะลงเล่นการเมืองเองว่าดีมากก็แล้วแต่เองว่าแต่เองจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนมันได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเงียนก็พูดขึ้นว่าข้าขอเองเสียงหนึ่งเงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันรอบห่วงซุ้ยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมเชียงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยิ้มมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละ 5-6 หม้อกินไปอีก 5-6 อาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นล่ะค่ะหนูเสียเวลาอกตัญญูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลินหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอักตันอยู่เก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องเราจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอักตันอยู่อีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเงียนก็ถามขึ้นอีกว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษข้าไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าไปหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเองว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เองหยุดพูดเถอะเงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเองก็เป็นพวกอีกพวกหน้าโง่ไอ้เงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเองเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเองไม่ได้ใช้ความรู้ที่เองเรียนมาเลยเองเป็นครูบาอาจารย์เองรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรทูบไหม้ไปไม่ถึงครึ่งดอกแต่ใจเราทั้งสองไหม้เกรียมไปหมดแล้วทั้งคู่ความจริงผมกับเงียนก็ขัดแย้งกันมาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในความขัดแย้งเรากลับมีความผูกพันตามมาอย่างเหนียวแน่นเสมอเตี่ยกวงสอนผมให้รักเงียนเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตเตี่ยสงสารที่มันเป็นลูกกำพร้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผมรู้ตัวว่าความเข้มแข็งที่เคยมีลดลงความอดทนก็ลดลงคำพูดหรือว่าท่าทีที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้ผมมากเกินกว่าที่จะทนครั้งนี้ก็เช่นกัน
เหงียนเป็นคนทำให้ผมหมดความอดทนผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่อนว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเธอภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคียงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอูบอูมของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียง 2-3 คำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยหรือผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโลก

หลังเชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัฒวันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อให้ทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัฒไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัฒที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะท่านจะว่างช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่มันบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้ใช่หรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัฒน์ผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัฒน์พูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงจ้าชายครับนายกทวัฒน์พยักหน้าแล้วก็ถามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเอ็งไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัฒน์ถามรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเคืองลงเล็กน้อยอ้อเปล่านายกทวัฒน์โบกมือรัวๆก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัฒน์โบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัฒน์ส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัฒน์ขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านไ
แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นแล้วร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกธวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกธวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบนะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบุรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันท์ถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1,600,000 ล้านบาท
9: นายณภินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสส.ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเชิดชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณภินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่า ระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธกส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายฉัตรชัยศิริผู้จัดการธกส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

ับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะ

คะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องหนึ่งนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโหไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโหไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย
4: ไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าพอมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟางผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอ้ไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้โหแน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าไอ้งานชิ้นนี้เนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัท Gallup ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี้ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI แล้วก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโห่ไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโห่อะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห่ AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโห่ผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโห่ด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลิกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่า longevity หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่า longevity medicine นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยี longevity หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้เราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับโซน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลีนและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับนี่คำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับ โดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
8: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์จำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ก็จะครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมวันแม่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วันศุกร์เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะมักจะเดินทางในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ฝากไว้สมุนไพรไทยของเราดีๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพบางตัวเนี่ยสามารถแทนยาฝรั่งหรือว่ายาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคู่กันเลยนะฮะทุกตัวเลยมั่นใจใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนวันศุกร์ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยววันนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาแล้วก็จะมีทางเลือกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยวันนี้เต็มที่เลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจารย์หมอน้องใหม่มาเลยนะฮะเพิ่งออกอากาศครั้งแรกของสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงกลางคืนของเรานะฮะทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ฟังออนไลน์ได้เดี๋ยวทั่วโลกเลยนะครับคืนนี้เป็นหมอ Enjoy นะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุณหมอปิยะนันมานะกรูดนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณหมอเลยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะฮะคุณหมอเอนจอยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอได้ยินเสียง
4: สวัสดีค่ะ
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนได้ยินเสียงผมชัดไหม
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: ชัดเจนนะครับคุณหมอเอ็นจอยแพทย์แผนไทยประยุกต์ชื่อจริงชื่อปิยะนันมานะกรูดมานะกรูดนี่คนแถวไหนเนี่ยคุณหมอ
4: กบินบุรีค่ะ
3: หรอคนกบินบุรีอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนี่เอง
4: โดยแท
3: ้โดยแท้โดยกำเนิดเลยโอ้ดีแล้วแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะได้คุยในเรื่องของเนื้อหา

0: สาระในค่ำคืนนี้กันครับอาจารย์เชิญครับ
1: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณพี่บรรลงอีกสักรอบนึงนะคะ
0: ได้ครับ
1: ชื่อปิยนันท์ มนกูฏนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะหรือว่า enjoy ก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลย
0: จะเรียกจอยก็ได้ enjoy ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับจบที่บูรพาป่ะ
1: อ๋ออันนี้จบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจบธัญบุรีธัญบุรีก็ปทุมธานีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะปทุมธานีใกล้ๆกัน
0: อ๋อก็ไม่ไกล
1: กับสถานี
0: อยู่ที่การบินอยู่ที่อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ในส่วนของงานไหนครับ
1: ในส่วนงานตอนนี้อยู่ในส่วนงานสื่อสารแล้วก็ในส่วนงานที่เวลาไปออกอีเวนต์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกัน
0: เออเคยเจอกันไหมเนี่ยเราอ่ะ
1: เคยเจอค่ะถ้าเกิดงานมหกรรมล่าสุดเลยก็คือ
0: ที่เมืองทอง
1: คนที่ผู้หญิงที่ถือไมค์อยู
0: ่
1: ที่ไม่ใช่พี่อาร์ที่ไม่ใช่พี่แอ๊กก็คือคนนั้นเลย
0: อ๋อคนนั้นเองโอเคโอเคโอเคโอเคครับอยู่ที่นี่มา

0: ไปครับเดี๋ยวผู้ฟังอยากจะสัมภาษณ์อะไรก็หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยถามได้นะครับเดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมนะเปิดสายให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับทางหมอเอ็นจอยของเรานะครับแล้วคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
1: เป็น5สมุนไพรค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะ
0: wow.
1: เดี๋ยววันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแบบการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยได้ค่ะ
0: โอ้โหเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแฟนคลับเราเป็นกันเยอะครับคุณหมอผมว่าแฟนคลับของเราส่วนหนึ่งก็จะมีอายุหน่อยเพราะคนมีอายุหน่อยนึงเนี่ยปัญหานอนหลับมันก็จะมาคู่ๆกันเลยแล้วก็บอกโอ้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะบางทีต้องอาศัยยากินยาเม็ดนึงยังไม่หลับต้องกิน2เม็ดโอ้โหอันนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องติดยาด้วยนะเดี๋ยวมีทางเลือกใช่ไหมหมอจอย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แนะนำมีถึง5สมุนไพรเลย5ตัวด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นทางเลือกแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าปัจจัยแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความหนักของอาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่โอเคครับโอเคครับอ่ะเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนก็คงเคยเจอแล้วนะคะก็คือเรื่องนอนไม่หลับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็จะต้องเคยนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนมีอาการนั้นอยู่บ้างนะคะ หรือแบบอาจจะนอนมองเพดานอยู่นะกว่าจะข่มตาหลับได้นะคะ
0: แต่ขอฟังรายการให้จบก่อนบางคนบอกว่าฟังรายการไม่จบนอนไม่หลับต้องฟังให้จบก่อนฟังให้จบแล้วนอนหลับได้ถ้าฟังให้ถ้าตอนนี้ก็ฟังก่อนเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียเนี่ยคืออะไรนะคะ ซึ่งภาวะนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการนอนไม่หลับในคืนเดียวค่ะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะค่ะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาหลับยากคือใช้เวลานานมากกว่าจะหลับตาได
0: ้ครับ
1: บางคนหลับไม่ทนค่ะก็คือตื่นกลางดึกตื่นบ่อยนะคะหลับต่อยากหรือบางคนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเยอะในช่วงอายุก็คือตื่นเช้าเกินไปคือตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้มากเนาะแล้วก็
0: ตีสี่ตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนมีนะตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับมีปัญหานี้ก็มีใช่ครับใช่ครับ
1: พอบางคนประสบปัญหานี้ก็คือตื่นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ชีวิตเลยกินกาแฟเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นะคะร่างกายเรามันก็จะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือการดูหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราง่วงนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ไว
0: ้ครับ
1: การดื่มชาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะรวมไปถึงการนอนไม่เป็นเวลาสลับกะทำงานหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในห้องนอนนะคะที่อาจจะไม่เอื้อต่อการพักผ่อนเช่นแสงสว่างมากเกินไปมีเสียงรบกวนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการนอนหลับยากได้ทั้งสิ้นเลยค
0: ่ะใช่ใช่ใช่ครับ
1: ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องการนอนหลับถูกพูดถึงมากในปัจจุบันนะคะคำตอบก็คือในขณะที่ร่างกายของเรานอนหลับนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำงานแต่กลับกันเลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือร่างกายเราเนี่ยกำลังทำงานหนักในอีกรูปแบบนึงสมองนะคะจะใช้เวลานี้ในเรื่องของการจัดระเบียบความทรงจำซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะกำจัดของเสียที่สะสมจากการทำงานในแต่ละวันส่วนร่างกายของเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดง่าย

0: สมาธิและความจำแย่ลงการตัดสินใจช้าลงการทำงานหรือขับรถผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเรานอนไม่พอเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความหงุดหงิดทำอะไรก็ติดขัดขัดหูขัดตา
1: ครั
0: อ
1: บ
0: าจจะพานไปแบบเฮ้ยคนข้างๆก็ทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาด้วยนะคะ
1: ฮะ
0: เป็นไปเนาะ
1: โดนไ
0: ถ
1: ป
0: ้า
1: ด้ว
0: ง
1: ย
0: ั้นนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการนอนไม่พอเรื้อรังนะคะ
1: คร
0: ผ
1: ั
0: ล
1: บ
0: เสียก็จะยิ่งสะสมนะคะแล้วก็กระทบกับสุขภาพในหลายๆระบบพร้อมกันยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ประการด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ประการแรกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าการนอนไม่พอนะคะทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติหัวใจเราเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ข้อที่2นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรักสวยรักงามเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญและน้ำหนักตัวค่ะการที่เรานอนไม่พอนะคะไปรบกวนฮอร์โมน2ตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวและความอิ่ม คือฮอร์โมนเกลินและเลปตินค่ะ สองตัวนี้นะคะพอมันทำงานไม่ดีเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหิวง่ายขึ้น อยากอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะ จึงไม่แปลกเลยที่คนนอนไม่พอเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคเบาหวานสูงคนทั่วไป
1: ตามมา
0: ค่ะ
1: ด้วยใช่
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจะอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวได้น้อยลงร่างกายจนเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ภูมิก็ตกด้วยครับผม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตการนอนไม่พอนะคะมีความเชื่อมโยงกับการใกล้ชิดกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะพอเครียดเรื้อรังก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับก็เครียดหนักกว่าเดิมอีกจะทำยังไงให้นอนไม่หลับนะคะวนไป
1: ม
0: ัน
1: ส่งผลกันและกันพอนอนไม่หลับก็เครียดเครียดแล้วก็นอนไม่หลับไม่หลับก็เครียดเครียดนอนไม่หลับผูกพันมัดกันเป็นปมเลยทีนี้ครับ
0: ใช้ชีวิตไม่มีความสุขแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเราไม่น้อยไปกว่าเรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่เองเลยก็เป็นเหตุผลที่อยากพาไปรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะบางชีสก็ต้องบอกว่าอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วก็มีการศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบันมารองรับสรรพคุณเหล่านี้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมหรือยังที่จะไปดูกันนะคะ
1: ตามมาตามมา5ตัวมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: กระตุ้นก่อนกระตุ้นก่อนถามก่อนพร้อมยังเผื่อแบบเคลิ้มไปแล้วในช่วงแรก
1: เคลิ้มจะได้ตื่นกันมาฟังต่อ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ตัวแรกนะคะมาเลยขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กนะคะเป็นสมุนไพรไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ารู้จักกันดีในฐานะแกงขี้เหล็กเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะ
1: ผมก็ชอบผมชอบผมชอบอยู่อาจารย์
0: ใช่ไหม
1: แกงขี้เหล็กเนี่ยกินแล้วถ่าย
0: ต้องใส่อะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็จะใส่ปลาย่างก็ได้แล้วแต่แกงขี้เหล็กเนี่ยทำให้ใช่คนโบราณคือเราคนโบราณแล้วก็กินแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวด้วยทำให้หลับดีด้วยครับผมครับผม
0: ค่ะส่วนที่นำมาใช้ในแกงขี้เหล็กนะคะก็คือใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมซึ่งมีรสขมตามภูมิปัญญาไทยนะคะเชื่อกันมานานว่าขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องทำให้นอนหลับสบายขึ้น จนมีคำติดปากว่ากินแกงขี้เหล็กแล้วนอนหลับสบายนะคะ
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาอย่างลอยๆนะคะเพราะว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัย ที่น่าสนใจจากข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งทดลองในการใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำให้แก่อาสาสมัครค่ะจากนั้นนะคะวัดคลื่นสมองที่เกี่ยวกับความง่วงรวมถึงทดสอบในกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับโดยเปรียบเทียบกับยาหลอกนะคะมีผลชี้ชัดนะคะว่าสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยให้ง่วงแล้วก็มีผลต่อสรรพคุณการนอนหลับได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะขี้เหล็กยังมีฤทธิ์ช่วยระบายด้วยอย่างที่คุณบรรลงบอกเลยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดที่มารบกวนการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการระบายนี้เองนะคะก็ต้องระวังเนาะในกรณีที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียง่ายนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันในปริมาณมากเป็นเวลานานค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยนะต้องสุกนะฮะขี้เหล็กไปกินดิบไม่ได้นะครับครับผม
0: กินเด็กไม่ได้กินดิบไม่ได้ขอแม่กินดิบไม่ได้อันตรายเนาะต่อมานะคะก็คือบัวบกนะคะและหลายคนก็คุ้นเคยกันดี
1: นี่ก็ของโปรดผมเนี่ยอาจารย
0: ์อาหารรสจัดโอ้โหหลายเมนูแล้ววันนี
1: ้ครับบัวบก
0: ทานสดคู่กับอาหารรสจัดนะคะขันดื่มเป็นน้ำดื่มดับร้อนนะคะจุดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดวิตกกังวลนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้นอนไม่หลับเนาะ
1: ผูกพันมันพัดกันพันกันอยู่ครับผม
0: ซึ่งมีการศึกษานะคะการให้สารสกัดบัวบกนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลจำนวน33คนค่ะมีผลพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่1เดือนและเห็นผลชัดเจนเมื่อครบ2เดือนโดยอาสาสมัครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมีความวิตกกังวลลดลงนะคะเมื่อความวิตกกังวลลดลงก็มักจะส่งผลดีต่อสุขภาพการนอนหลับตามไปด้วย
1: ครับ
0: เพราะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยคุ้นคิดกังวลนะคะจนหลับยากอีกต่อไปแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับบัวบกนะคะเนื่องจากเป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของระบบย่อยอาหารหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำเป็นหลักนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่จะแบบปั่นทานเองหรืออะไรอย่างเงี้ยควรตรวจสอบแบบถ้าเราตรวจสอบแหล่งที่ปลูกได้หรือเราปลูกเองได้ก็จะดีเพราะว่าบัวบกเนี่ยมันจะมีการที่เขาดูดซึมพวกสารต่างๆโลหะหนักในดินนะคะมาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดีค่ะ
1: ดูดขึ้นมาหมดเลย
0: ดังนั้นก็ใช่ใช่
1: ของไม่ดีก็ดูดขึ้นมาด้วยถ้ามันอยู่ในที่ที่ปลูกที่ไม่ดีมันก็ดูดขึ้นมามันก็อยู่ในใบบัวบกเรากินเข้าไปก็เอาเข้าสู่ร่างกายเรา
0: ใช่ก็ต้องระวังต้องระวัง
1: ครับ
0: ส่วนตัวที่3นะคะเป็นพรหมินะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะเป
1: ็
0: นพืชลมลุกขนาดเล็กนะคะขึ้นอยู่ริมตลิ่งตามตำรับยาไทยนะคะพรหมิมีรสเย็นหวานจัดเป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ทำให้สงบบำรุงประสาทเสริมสร้างการทำงานของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสารสำคัญคือบาโคไซด์ค่ะเป็นสารในกลุ่มของซาโปนินมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าสารกลุ่มนี้ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยสามารถปกป้องเซลล์สมองจากการจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีปริมาณนะคะที่กำหนดไว้นะคะในการใช้เพื่อให้ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยไม่ควรเกิน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสารสกัดนะคะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยถ้าใครทานอยู
1: ่
0: ส่วนตัวที่4นะคะอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยเป็นโหระพาค่ะ
1: หรอ
0: โหระพาค่ะที่เราคุ้นเคยกันในฐานะพวกแบบแกงเขียวหวานนะคะโหระพาเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
1: ใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่
0: ใช่ใช่คือถ้าได้กลิ่นเนี่ยหิวเลยไม่ใช
1: ่
0: ได้กลิ่นแล้วก็รู้แล้วว่ามีเมนูอะไรเน
1: า
0: ะซึ่งข้อมูลตามสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกลิ่นหอมนี้แหละช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดบรรเทาการนอนไม่หลับและลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้
1: ค
0: ่ะวิธีการใช้ง่ายๆนะคะก็คือใช้ใบโหระพาสดค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนนอนหรือบางบ้านก็มีการนำมาขยี้นะคะใส่ในถุงหอ
1: ม
0: หรือวางไว้ใกล้หมอนเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่สามารถหาได้ในครัวเลยก็คือคล้ายๆกับการที่เราใช้พวกกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้เลยแต่แบบเราเปลี่ยนเป็นกลิ่นโหระพาแทน
1: อ
0: ัน
1: นี้กินได้ดมได้โหระพาเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับตัวสุดท้ายที
0: ่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตำรับของอภัยภูเบศนั่นเองนั่นก็คือตำรับกลีบบัวแดงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออภัยบีอภัยบีกลีบบัวแดง
0: ใช่ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นยาที่พัฒนาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรียกได้ว่านำภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะจากตาสวนสีมะพริกนะคะมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกลีบบัวแดงนะคะผสมกับบัวบกแล้วก็พริกไทยอย่างละเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในผู้ป่วยนะคะแล้วพบว่าผู้ป่วยที่ใช้แล้วเนี่ยนอนหลับดีขึ้น แล้วก็มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมผลการศึกษาพบว่าตำรับนี้นะคะมีฤทธิ์หลายด้านทั้งการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบปกป้องเซลล์สมองลดฮอร์โมนความเครียดในฮอร์โมนลดฮอร์โมนความเครียดนะคะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่ทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันเนาะเพราะว่าทั้งบัวบกแล้วก็กลีบบัวแดงนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเนาะส่วนพริกไทยนะคะจะสามารถนำพาสารสำคัญเหล่านี้นะคะเข้าผ่านบัตรเบมเลียร์หรือว่าส่วนสมองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการใช้สมุนไพรเดียวๆนะคะชนิดเดียวในการศึกษาเนี่ยใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับประมาณ50คนนะคะให้รับประทานตำรับกลีบบัวแดงครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นนาน4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับนะคะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะและก็ค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับลดลงนะคะอย่างมีนัยยะทางสำคัญทางสถิติในสัปดาห์แรกเลยนะคะมีความปลอดภัยดีนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดยาด้วยค่ะ
1: เป็นทางเลือก
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งใช่
1: มีงานวิจัยร่วมกับทางร่วมกับทางมอขอนแก่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเรียบร้อย
1: มาเรียบร้อยเป็นสูตรไทยๆนี่แหละนะก็ใช้กลีบบัวหลวง
0: ใช่ค่ะ
1: บัวบกใช่ไหม
0: พริกไทย
1: แล้วก็พริกไทยอันนี้ของเราทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลย
0: เป็นแคปซูลเรียบร้อย
1: ง
0: ่
1: ายง
0: ่
1: ายเลยพกพากินสะดวก
0: สะดวกเลยค่ะ
1: อีกตัวหนึ่งที่ของเรามีผลิตภัณฑ์ยังมีบัวบกแคปซูลของเรายังมีอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ค่ะ
1: ยังมีอยู่ใครจะกินบัวบกแบบเพียวๆเปล่าๆชอบบัวบกจะกินบัวบกแคปซูลก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสูตรอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงที่เป็นตำรับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแล้วบางคนอาจจะแบบว่ากินแล้วแบบรู้สึกแสบคอเพราะว่าแพ้ไม่ค่อยชอบกับพริกไทยก็สามารถจะซิกแซกได้หลีกเลี่ยงได
0: ้ค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของพวกกรดไหลย้อนรุนแรงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกกระเพาะอาหารเนาะก็อาจจะทานบัวบกอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรืออะแดปก็คือ
1: ปรับ
0: เรากินข้าวเสร็จกินยาทันทีได้เหมือนก
1: ัน ใช่กินหรือกินพร้อมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีเลยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: สนใจก็เลือกเอาแล้วกันเนาะน
0: ะ
1: จะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆแบบโหระพาพรหมมิบัวบกหรือว่าขี้เหล็กขี้เหล็กนี่คงกินบ่อยไม่ได้แน่กินเดี๋ยวเบื่อ
0: เดี๋ยวระบาย
1: เดี๋ยวระบายเดี๋ยวเบื่อ
0: ด้วยเดี๋ยวเบื่ออาหารด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่โอเคก็เป็น5สมุนไพรที่มีส่วนเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ
0: ้
1: าเป็นตำรับไทยก็กลีบบัวแดงหรือว่าอะไพบีนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคครับเชิญมีอะไรเพิ่มเติมมีไหมครับอาจารย
0: ์เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันเนาะก็สามารถเอามาทานเป็นชาได้นะคะอย่างที่คุณวรรณรงค์บอกก็คือบัวบกได้ใบโหระพาได้นะคะที่นำมาต้มกับ น้ำสะอาด 5-10 นาทีกรองอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือทานเป็นอาหารอย่างเช่นแกงขี้เหล็กยำบัวบกนะคะก็เป
1: ็
0: นว
1: ิ
0: ธีการปรับอาหารให้เป็นยาได้เหมือนกัน
1: ยำบัวบกนี่มีสูตรของไพรูเวต ด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าใครแบบไม่อยากกินอาหารที่มีรสจัดรสเค็มรสเปรี้ยวก็บัวบกสดๆก็เป็นผักเคียงได้เลย
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยกินผักเคียงเป็นกรรมเลยอาจารย์บัวบกเนี่ย
0: โอ้โห
1: ชอบมาก
0: ทานเก่งมาก
1: โอ้ทานผักเก่งค่ะทานผักเก่ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพรหมมิไม่เคยกินนะอาจารย์หน้าตาเป็นไงอ่ะพรหมมินี่กินส่วนไหนกินใบมันเหรอ
0: บางคนทานก็ทานเป็นใบค่ะเขาเป็นพืชแบบต้นเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ตามพวกริมตลิ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเขากินสดหรือว่าทำเป็นแคปซูลถึงจะเหมาะยังไง
0: ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบของแคปซูล
1: ผมเห็นทางองค์การเภสัชกรรมเขาทำผมมิ
0: ใช่ค่ะมี
1: เข
0: าจะมีดอกสีขาวเล็กๆค่ะบางที่เรียกผักหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้แต่สรรพคุณของพรหมมิกับบัวบกนี่ถือว่าใกล้กันไหม
0: คล้ายๆกันค่ะ
1: คล้ายกันนะเรื่องดูแลสมองด้วยผ่อนคลายด้วยหลับดีด้วย
0: ถ้านึกถึงพรมมีถ้าใกล้เคียงให้นึกถึงต้นผักเบี้ยใหญ่อวบๆน้ำเหมือนก
1: ัน
0: ต้นใกล้ๆน้ำ
1: อ๋อหน้าตาเป็นแบบนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออวบๆน้ำเหมือนผักเบี้ยใหญ่เหรอ
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกัน
0: แต่ต้นเขาจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าค่ะ
1: มันขึ้นเองไหมหรือว่าต้องปลูกมันจนมันขึ้นตามริมถนนหนทางเคยเจอไหม
0: มันจะอยู่ใกล้ๆน้ำพวกริม
1: ตลิ่งมันชอบชื้นๆเ
0: ป็นพืชล้มลุกใช่ค่ะ
1: ชอบชื้น
0: ๆเป็นไม้อวบน้ำชอบความชื้นค่ะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาปักชำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อวบน้ำสไตล์กระสัง
0: ใช่ๆๆค่ะ
1: โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็เลือกใช้เอานะแล้วหากว่าต้องการของเราก็สั่งซื้อกรีบบัวแดงหรือว่าไพบีบัวบกของเราได้นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคพักเลยไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ได้เอาเดี๋ยวเปิดสายเลยนะให้ทางหมอเอ็นจอยนะครับหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดนะจากอภัยภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้ท่านมาเป็นวันแรกด้วยโอ้ดีเลยนะฮะก็เรียกว่าคล่องแคล่วนะสร้างสมประสบการณ์หน้าเวทีมาเยอะแล้วก็เคยออกอากาศในรายการวิทยุมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวของอภัยภูเบศเรื่องราวของสมุนไพรต่างๆกับทางหมอเอ็นจอยนะวันนี้เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราอย่างที่บอกเสมอว่าเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยใช้ของดีของมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะแต่สปอร์ตอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะต้องรอทาง อย.ก่อนนะครับอภัยบีนะช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นบำรุงสมองด้วยนะครับบัวบกแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลนะฮะหลายๆตัวนะครับครีมดูแลผิวพรรณก็มีหลายตัวเหมือนกันนะล่าสุดเราทำตัวอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับครีมกันแดดที่มาตรฐานอีกตัวหนึ่งน่าใช้แล้วดีด้วยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาที่022900473นะฮะสายนี้สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีเจ้าโทรมาจากเชียงใหม่จ้า
2: เชียงใหม่เจ้าอ้าวเชียงใหม่โอเคครับคุยกับหมอเอ็นจอยได้เลยครับหมอเอ็นจอยฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นผู้ที่ตามรับฟังรายการคุณหมอมาจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าย
4: ินดีมากมากค่ะ
3: จะเคยเอาหลานชายไปคลอดที่อภัยภูเบศรเมื่อปี2558เจ้า
4: ค่ะ
3: เป็นย่าอยู่แม่อายเจ้า
2: โอ้ครับ
3: เคยไปกราบท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนนั้นเจ้าแล้วก็เลยเดินเลาะไปทางหลังสวนที่เปิ้นปลูกสมุนไพรอ่ะเจ้า
2: ด้านหลังใช่ครับ
3: เจ้าชอบที่มุมทางหลังอ่ะเจ้ามีสมุนไพรเยอะแยะเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกต่อในบ้านเนี่ยเป็นพระรายโจรต้นกระสังอะไรเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรเจ้า
4: ตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะ
3: ฟ้
2: าทะลายโจรกับกระสังใช่ไหม
3: เจ้า
2: ที่อยากรู้สองตัวนี้ใช่ไหมครับ
3: เจ
2: ้
3: า
2: โอเคประมาณอยากรู้แค่สองตัวนี้ก่อนฟ้าทะลายโจรกับผักกระสัง
4: ค่ะ
2: โอเคครับ
4: เอาฟ้าทะลายโจรก่อนเนาะถ้าฟ้าทะลายโจรนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอาการเจ็บคอค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไข้นะคะบรรเทาหวัดหรือสามารถใช้ตัวใบของเขาอะค่ะแก้ในเรื่องของพวกโรคผิวหนังได้ค่ะเวลาคันแพ้อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได
2: ้อ๋อแทนเสลดทั้งพรได้เลยใช่ไหม
4: แทนได้ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่แล้วก็ในเรื่องของการใช้อะค่ะสามารถทานตัวต้นสดได้เลยถ้ากินขม
2: กินไหว
4: เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะขมติด
2: ขมจริง
4: ฟันเหลือเกิน
2: ผมทรมานเลยครับผมเคยกินใบยอดแค่ยอดอ่อนๆนี่แหละฮะโอ้โหอมเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนี่โหโดนเลยแต่ถ้าคนบางคนเขาทนได้เนาะก็สามารถกินใบสดก็ได้หรือจะเอาใบสดมาต้มก็ได้เป็นแคปซูลก็จะสะดวกครับผมครับผมโอเค
3: ช่วงที่โควิดอะเจ้าช่วงที่โควิดใบผ
2: ม
3: ต้มกินน้ำบ่จะกินน้ำต้มกินน้ำมาน
2: ่
3: ะ
2: ก็
3: ได้ตัวนะเจ้า
2: ใช่ก็เป็นทางเลือก
3: พ่อบ้าน
4: ได้
3: พ่อบ้านเขาจะชอบ เอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะเจ้า
2: โอ้เหร
4: อ
2: กินเป็นผัก
4: อะไรคะ
3: ทานกับเป็นลาบป่าเจ้าลาบป
2: ่
3: าลาบไก่เจ้า
2: โอ้ยเอาแต่ว่าลาบระวังให้สุกหน่อยนะปลาให้มันสุกหน่อยเพราะว่า
4: สุกแล้ว
2: ถ้าไม่สุกเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันจะวุ่นวาย
3: เจ้า
2: โอเคว่าฟ้าทะลายโจรเขาบอกไม่ควรจะกินเกิน7วัน10วันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดทานในรูปแบบของแคปซูลเนาะไม่ควรทานติดต่อกันถึง5ถึง7วันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราทานโดสสูงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเงี้ยค่ะที่กินครั้งละ4เม็ด4มื้ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าแนะนำคือไม่เกิน5วัน
2: น
4: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็คือ
2: ต้องหาหมอ
4: ไปพบแพทย์ได้เลยใช่
2: แต่กินผักเครื่องเคียงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะไม่ได้กินเยอะมาก
4: ใช
2: ่
4: เป็นผักเครื่องเคียงก็บาลานซ์กับตัวอื่นๆไปได้ค่ะ
2: กินฟ้าทะลายโจรผักเครื่องเคียงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยทั้งวันลิ้นกูเนี่ย
4: จริงๆแล้วฟ้าทะลายโจรก็มีอีกสรรพคุณหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียได้ด้วย
2: โอเคท้องเสียที่ไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะใช่
2: โอเคครับอ่ะ
4: ฟ้าทะลายเลยค่ะเก่งมาก
2: ฟ้าทะลายโจร
4: เป็นผักเคียง
2: อ้าวผักกระสังอ่ะ
4: ค่ะผักกระสังก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็นิยมรับประทานสดหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะตัวนี้เนี่ยตามตำรายาไทยนะคะใบแล้วก็ต้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดคอได้แก้เจ็บคอได้นะคะโดยเอาตัวใบนะคะมาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บคอได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโรคผิวหนังเนาะเพราะว่าตัวผักกระสังเนี่ยมันก็จะมีความเย็นนะคะ
2: มันจะชุ่มๆน้ำ
4: ช
2: ่
4: วยในเรื่องของใช่ค่ะช่วยในเรื่องของพวกน้ำร้อนลวกหรือผื่นคันได้นะคะบางที่มีเอามาใช้รักษาสิวด้วยสิวอักเสบที่มันมีความเหือแดงนะคะตำนะคะแล้วก็เอามาพอกได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกระสัง
2: หลักๆนี่คือสรรพคุณหลักๆของมันนะแต่นี่กินเป็นผัก
4: ดับร้อนแก้ไข่กินเป็นผัก
2: ผมเคยเอามากินเป็นผักอ่ะรสชาติมันแปลกๆไงก็ไม่รู้มันเหมือนมันไม่เผ็ดๆไปปลายอยู่มันปลาปลาไงไม่รู
4: ้มันมีความซ่าซ่า
2: ใช่มันมีความซ่าซ่าโอเค
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่จะกินง่ายกว่าไอ้นั่นแหละพราะทะลายโจร
4: ใช่ค่ะทานง่าย
2: โอเคเคลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะคุณนะ
3: เจ้าม
2: ีคำถามอื่นอีกไหมจ๊ะ
3: ตั้งเหนือตั้งไม่อายเขานี่มีพักสมุนไพรเยอะเจ้าแต่ค่ะสรรพคุณของมันเจ้า
2: โอเค
3: ชะพลูนี่มีดงเลย
2: ชะพลูก็
3: เยอะแยะ
2: ชะพลูก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่ง
3: จ้า
4: ชะพลู
3: ม
4: ีก
3: ็มีแล้วก็ไอ
4: ้โอ้
3: ทองพันช่างก็มีเยอะแยะเจ้า
4: โอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะดีมาก
2: ครับค่อยๆทำความรู้จักไปแล้วก็ศึกษาว่าสรรพคุณมัน
3: หญ้านางก็เต็มรั้วไปหมดเลยหญ้านาง
2: โอ้ดีจังเลยมันขึ้นเองเหรอ
3: คุณเองเจ
2: ้
3: า
2: โอเค
4: แสดงว่าแบบธรรมชาติสมบูรณ์
2: ธรรมชาติสมบูรณ์เนาะอยู่ใกล้ป่า
3: เชียงใหม่นี่แบบค่อยได้ซื้อพักเจ้า
2: อ๋ออำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรอำเภอตำบล
3: อำเภอแม่อายเจ้า
2: ตำบล
4: แม่อาย
3: ตำบลสันต้นมือเจ้า
2: อ๋อตำบลฟังไม่ออกครับ
3: ตำบลสันต้นมือ
2: พูดฟังยังไงก็ไม่ฟังไงก็ฟังไม่ออก
3: ตำบลสันต้นมือ
2: สันต้นมือ
4: สันต้นมือ
2: สันต้นมือ สันต้นมืออันนี้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวว่าหลังคุยกันใหม่
3: สะพ้ายอยู่มีลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างจ้ะ
2: โอ้บ้านสร้างถึงว่าผูกพันกับภัยภูเบศเพราะลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างโอเค
3: หลานคนที่สองก็ไปออกที
2: ่ข้อที่ภัยภูเบศด้วยโอเคครับโอเค
3: หลานคนสองได้8เดือนแล้วเจ้าติดตามอยู่นะเจ้า
2: โอเคครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค
2: ่ะขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณเจ้า
2: ขอบคุณครับก็ติดตามกันและกันเนาะดูแลกันและกันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวอภัยภูเบศนะครับอ่ะท่านต่อมาครับจากไหนครับ
5: จากอ่างทองครับ
2: อ่างทองเชิญครับหมอจอยฟังอยู่ครับ
4: ใช่
5: ครับผมมีตำรับอภัยดีกี่บัวแดงอยู่นานมากนำมากินได้ไหมครับ
2: กี่ปี
4: นานมากแล้วกี่ปีแล้วคะ
5: ประมาณ 2-3 ปีฮะ
4: โอ้
2: 2-3 ปีมันเขียนว่า
4: ต้องตรวจสอบหมดอายุที
2: ่หมดอายุเมื่อไหร่อ่ะ
4: ม
2: ีมั้ยเขียนไว้มั้ย
4: ปกติแล้วยาแคปซูลมันจะมีอายุประมาณนี้แหละค่ะ 2-3 ป
2: ี 2-3 ปีนี่แหละต้องเช็คดู
4: ใช่ค่ะ
2: ลองเช็คดูแต่ถ้าว่าเกิน
5: ผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เพิ่นซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินนะฮะ
2: ลองดูลองดูถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากก็ยังพอได้มั้งอาจารย
4: ์จริงๆถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ทานค
2: ่
4: ะเริ่มใหม่เลยดีกว่า
2: เริ่มใหม่เลยถ้ามันหมดอายุนะ
4: ถ้าหมดอายุแต่ถ้าเปิดไปแล้วปิดสนิทแล้วก็ยังไม่หมดอายุในปีนี้ทานได
2: ้เก็บไว้ในที่ที่มันไม่มันเหมาะสม
4: ถ
2: ู
4: กต้อง
2: สามารถกินหลังอาหารครับ
4: รับประทานหลังอาหารได้เลยค่ะใช
2: ่แนะนำกินหลังอาหารเพราะมันจะมีพริกไทยอาจจะบางคนแบบกินแล้วแบบร้อนคอ
4: ใช่
2: ผมเคยแนะนำให้พ่อผมกินแล้วร้อนคอ
4: ร้อนคอหรือว่าแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นบางคนอาจจะเจอได้ค
2: ่
4: ะ
2: แพ้พริกไทย
4: ทานหลังอาหารจะลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้ค่ะ
2: ครับ
5: รวมแล้วถ้าวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนำมากินใช่ไหมครับ
2: ไม่ควร
4: ไม่แนะนำดีกว่าค่ะ
2: ใช่ครับ
5: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
2: เคลียร์เนาะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
5: ครับ
2: โอเคครับโอเคครับก็เพื่อความมั่นใจก็หมดอายุแล้วก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าหมดอายุแบบทึ่งหมดอายุไปไม่เท่าไหร่ก็ลองเปิดดูหรือลองแกะแคปซูลดูก็ได้นะมันก็อาจจะ
4: ถ้าเกิดมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนหรือว่าแคปซูลไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีอะไรก็อาจจะทานได้
2: ยังพอไว้อยู
4: ่ถ้าแนะนำเลยก็คือหมดแล้วก็คือซื้อใหม่เลยค่ะ
2: ใช่เลยยอมซื้อใหม่อ่ะเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
6: สวัสดี

0: ค่ะโทรจากนราธิวาส
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มานราธิวาสเชิญเชิญ
1: สักคู่เหลือตอนนี้ใต้แล้ว
2: ใต้เลยเชิญครับถามได้เลยครับ
0: คือว่าป้านี่อายุ80แล้วค่ะ
2: โอ้
1: ค่ะ
0: มีโรคในร่างกายนี่มี10โรค
2: แค่10โรคเองอืม
0: ใช่ค่ะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่10โรคเลยตั้งแต่โรคกระดูกบ้างโรคกระดูกเสื่อมมาเลยเนี่ยแต่ว่ารักษาตัวอยู
2: ่
0: ที่อำเภอหาดใหญ่นะคะที่โมหาดใหญ่ทีนี้อันดับแรกก็ลูกนอนไม่หลับโอ้ติดตัวมาจนกระทั่งทำไม่ได้ยาจะนอนไม่หลับเลยตีสองตีสามยังไม่ได้หลับยังต้องใช้ยาตลอดค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีมากความดันก็ปกติเวลาหมอก็วัดทำไมนอนไม่หลับแต่ว่าทำไมความดันไม่เห็นสูงอาจจะเป็นเพราะกำลังใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอยากทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจใบเตยถ้าเรามาต้มกินน้ำทุกวันนี้มันจะมีผลเสียไหมคะ
1: ตอนนี้ทานใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
0: อะไรนะคะ
1: ตอนนี้ทานน้ำใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
0: ก็ไม่เชิงทุกวันค่ะ
2: จะอยากรู้ว่าถ้าทานทุกวันจะมีผลเสียไหมหรือทานอย่างไรดีให้เป็นประโยชน์และผลเสียน้อยที่สุดเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับ
1: ถ้าเรากินน้ำต้มใบเตยสดนะคะก็ทานได้ทุกวันถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณมากอย่างเช่นวันละ1ถึง2แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าใบเตยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกถ้าในทางแผนไทยเนาะก็คือบำรุงกำลังเสริมพวกแบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในเนาะคลายความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมระเหยที่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้วิธีการดื่มนะคะถ้าเกิดดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแนะนำไม่เติมน้ำตาลนะคะหรืออาจจะใส่ย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำตาลไปเนี่ยข้อดีที่สุดของใบเตยจะลดลง
2: ไม่ควรเติมไม่ควรเติม
1: ใช่ค่ะแนะนำไม่ควรเติมก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: ใช้เตยสดมัดเนาะเป็นข้อต้มกับน้ำเปล่าดื่มเป็นชาอุ่นๆนะคะหรือช่วงนี้ร้อนก็จะไปแช่เย็นนะคะดื่มแทนน้ำหวานได้ปริมาณที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 แก้วอย่างที่แนะนำนะคะข้อควรระวังในการดื่มทุกวันก็คือระวังน้ำตาลแฝงถ้าไม่ได้ต้มเองนะแต่ว่าถ้าต้มเองก็ควบคุมได้เลยลดการใส่น้ำตาลได้แล้วก็ในเรื่องของฤทธิ์การขับปัสสาวะค่ะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ระวังในคนที่มีภาวะไตขั้นรุนแรงเนาะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะซึ่งอาจจะไปทำให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ควรดื่มต่างน้ำเลยใช่ไหมควรจะดื่มเป็นแก้ว
1: ค่ะค่ะแก้ววันละ1ถึง
2: 2
1: แก้
2: ว
1: อย่างเงี้ย
2: วันละ2แก้ว3แก้ว
1: ที่รู้สึกว่าร้อนกระหายน้ำอยากดับร้อนได้
2: ก็แช่เย็นก็ได้ทำมันเย็นก็
1: ได
2: ้แต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลโอเคครับ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ประมาณนี้ครับเคลียร์ไหม
0: ค่ะครับขอบคุณอย่างสูงค
2: ่ะโอ้คนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
0: อารมณ์ดีมากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอยู่กับตัวเองได้โอเคครับถูกต้องแล้วนี่คือถูกต้องเลย
0: แต่ว่าเดินในบ้านน
2: ี่
0: ใช้วอเตอร์เด
2: ิน
0: นะคะ
2: ก็ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ล้มช้าๆครับโอเคครับโชคดีครับให้กำลังใจครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณ
1: มากนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: วิถีคนแก่เนาะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะจะรอให้ลูกให้หลานมาเอาจุกเอาใจบางทีมันก็ให้เขาไปทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเราก็ต้องอยู่ตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
1: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับสายนี้จากไหนครับปิดวิทยุด้วยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดยังครับปิดแล้ว
3: เชิญ
2: เลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: อยากจะ

0: ามว่า
1: ปิดคุณณคุณณปิดวิทยุไม่ต้องเปิด
0: มันปวดเท้าแล้วก็สองนิ้วชี้กับนิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วเวลาเดินแล้วมันปวด
1: เดี๋ยวคุณณครับคุณณเดินมาห่างๆวิทยุหรือไม่ก็ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับมีคนฟังอยู่ด้วยไหม
0: ได้
1: ถ้าไม่มีคนฟังปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับฟังคุยทางโทรศัพท์
2: เสียงมันสะท้อน
1: เสียงมันสะท้อนใช่ฟังไม่รู้เรื่องเล่าใหม่เชิญครับ
0: ก็นี่ไอ้เวลาท่าเดินเนี่ยเท้านิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วก็มันเขาบอกว่ามันเป็นรองช้ำจะทานยาอะไรฮะ
1: รองช้ำนี่เป็นที่ส้นใช่ไหมเป็นที่ส่วนไหนรองช้ำเป็นที่ส่วนไหน
0: มันเป็นที่นิ้วตีนน่ะ
1: นิ้วไหนนิ้วไหน
2: นิ้วเท้าก
0: ับนิ้วชี้นิ้วเท้าอ่ะ
1: เป็นที่สองนิ้วเลยเหรอ
0: จ้า
1: เป็นที่สองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเป็นกี่ข้างครับ
0: ข้างเดียว
1: เป็นข้างเดียวมันเบียดกันเวลายืนเราเดินมันเบียดกันใช่ไหมนิ้วเบียดกัน
0: เบียดกันเนี่ยเบียดกันแล้วนิ้วร้านเดินมันปวด
1: แล้วถ้าไม่เดินมันเบียดไหม
0: ไม่เดินไม่ปวด
1: มันเบียดไหมแล้วเบียดไหม
0: ฮะ
1: แล้วเบียดไหม
0: มันเบียดกันไง
1: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาไม่เดินน่ะคุณน้านั่งอยู่เฉยเนี่ยนิ้วมันเบียดกันไหม
2: อยู่เฉย
1: อยู่เฉยอ่ะเบียดใช่
0: มันติดกันนิ้วมันติดกัน
2: ไงอ๋ออาจจะมีแบบพวกภาวะหัวแม่เท้าเอียงอะค่ะได้มันเอียงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราอาจจะมีการใส่รองเท้าหน้าแคบบ่อยๆก็เลยอาจทำให้มันรูปเท้ามันมีความเบียดกันทีนี้พอเราไปเดินเรามีการใส่รองเท้าเนาะมันอาจจะทำให้เกิดการเบียดแล้วมีการปวดมากขึ้นค่ะแนะนำข้อแรกเลยคือการปรับรองเท้าเปลี่ยนให้เป็นรองเท้าหน้ากว้างค่ะแล้วก็ลองเลือกรองเท้าที่มันมีพื้นซับแรงกระแทกได้ดีนะคะหรือพวกซับพอร์ตรองเท้าเพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดได้นะคะอย่างเช่นฝึกกางนิ้วเท้านะคะค่อยๆแบบว่าเอามือนะคะจับมือนิ้วมือของเรานะคะจับเรียงกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็กางนะคะออกจากกันทิ้งไว้ประมาณ5วินะคะทําซ้ํา10ถึง15ครั้งนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงคือการคีบผ้าเช็ดหน้านะคะวางผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้เท้าคีบขึ้นมาทําบ่อยๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ค่ะถ้าเป็นเยอะบรรเทาเบื้องต้นเนาะแนะนำนะคะถ้าปวดบริเวณข้อต่อให้ประคบเย็นได้นะคะใช้ผ้าขนหนูห่อประคบแล้วก็หลังอาบน้ำนะคะเราอาบน้ำเช้าเย็นเนาะแช่น้ำอุ่นได้ค่ะคุณแม่เอาถ้ารู้สึกปวดเมื่อยนะแช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายค่ะทีนี้ถ้าเกิดใช้นะคะสมุนไพรก็สามารถกินสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการปวดได้อย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงหรือตัวยาใช้ภายนอกของอะไพรฟูเบตอย่างเช่นตัวมัคคูสเปย์ตัวนี้สามารถฉีดบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดมีไพรใช้ได้น้ำมันไพรหรือเอาไพรมาทำเป็นรูปประคบหรือเอามาฝานบางๆแช่กับน้ำอุ่นที่แนะนำให้แช่ได้ค่ะ
1: ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ
0: ใช่
2: แล้วก็
0: มันเวลามันเดียดกันแล้วก็ตัวนี้ไอ้มันเป็นไอ้เนื้อมันเดียดกันแล้วมันเป็นด้านหนัง
1: มันด้าน
0: มันด้าน
1: มันเบียดไงมันด้านใช่มันด้าน
0: มันด้านตัวนี้มันก็เวลาเดินมันก็ปวดไม่น่าเป็นเอ๊ะ
2: ค่อยปรับค่อยๆปรับที่บอกได้เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าก่อนสำรวจรองเท้าก่อนได้ค่ะว่ารองเท้ามันหน้าแคบไหมมันบีบหน้าเท้าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็คือถ้าง่ายสุดก็คือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะช่วยทั้งผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมาก
1: ลองทำค่อยๆทำค่อยๆแก้ดูนะครับ
0: จะถามคุณปรมนะ
1: ครับ
0: ไอ้เมื่อวานคืนวานเนี้ยไอ้คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ทานผักหลายชนิดตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อยาอะไรมาชงนะ
1: ยาชงเพื่ออะไรครับทานยาชงเพื่ออะไรครับ
0: แทนผักอ
1: ๋อมันแทนผักเนี่ยมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแค่ไหนมันเป็นแบบผักชงก็มี
2: มันเป็นผงชง
1: เป็นผักชงใช่มีครับมีขายอยู่ครับแต่ถ้าเราจะกินผักไม่ได้หรือว่าเราต้องการเสริมก็ลองต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือได้หน่อยมันมีผักผงที่เป็นผงแล้วมาชงน้ำดื่มมีครับแต่ถ้ากินได้กินซื้อกินเองดีกว่านะครับหลักสี่
2: ถูกกว่าด้วยแล้วก็เลือกได้หลากหลายด้วยค่ะแม่
1: อีกตัวนึงเป็นคอลลาเจนครับอีกตัวเป็นคอลลาเจน
0: โอ้เนี่ยคอลลาเจน
1: แต่ว่าคอลลาเจนไม่เกี่ยวกับผักมันก็มีอยู่ในผักด้วยแต่ว่าคอลลาเจนก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยผักด้วย
2: มีสัตว์พวกปลาค่ะคุณแม
1: ่ใช่ครับ
2: ปลาหรือว่าหมูพวกข้อหมูคากิเงี้ยมีคอลลาเจนนะ
1: ครับก็เลือกกินหรือว่าจะซื้ออาหารเสริมมีกำลังทรัพย์หน่อยก็เสริมได้ตามกำลังเรานะครับก็ปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรนิดนึงนะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับคงไปสายสุดท้ายพอดีเลยครับคุณหมอครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอจอยมากครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
12: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมันดาและพี่ชายในคดี Forex TD ขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
13: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forex 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทก์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
14: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดรองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันศุกร์นี้ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังข่าว 23:00 นหรือว่า 17:00 นจนถึงเที่ยงคืนครับเอกพงศ์นพสกุลก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ตามสัญญาว่าเราจะฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลคุณเฟรนชิพคุยไว้ท่านคุยเรื่องของเพลงต่างๆว่าเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีวงดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับวงโฆษณาการวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่นั่นแหละก็อะไรก็เปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องเปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงในเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านคุยเรื่องเพลงเด็กเพลงเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทำเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ไปฟังต่อเนื่องว่าอาจารย์กับคุณเฟรนชิพจะคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่อยมาต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก่อนไปฟังอาจารย์พูนพิษคุยกับเฟรนด์ชิพเราไปฟังชื่นชมนิยมไทยก่อนครับเมื่อวานเราได้รู้ถึงเรื่องของธนบัตรใช่ไหมครับธนบัตรเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอตอนอะไรไม่ใช่ผมนะคุณกนิษฐายิ้มดีคือผมจะหยิบตอนอะไรมาต้องไปติดตามแล้วคุณกนิษฐานำเสนอตอนอะไรไปติดตามในชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

0: ดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในบรรดางานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยงานลงรักปิดทองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและแสดงออกถึงภูมิปัญญากับความรู้ด้านศิลปะอันโดดเด่นปราณีตมีเอกลักษณ์และเป็นภาพแทนอันวิจิตรงดงามเป็นอันดับต้นๆในหมู่ศิลปกรรมทั้งหลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมไทยแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง10หมู่ประเภทช่างรักค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการลงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยว่ามีวิธีการทำอย่างไรงานลงรักปิดทองนั้นนะคะมีวัสดุสำคัญนั่นก็คือยางรักที่ได้จากการเจาะต้นรักหรือต้นน้ำเกลี้ยงทาเคลือบเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างเป็นต้นค่ะยางรักมักถูกนำไปทาเคลือบผิวพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญเพื่อให้มีผิวเรียบเป็นมันวาวแล้วปิดทับด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามผลงานที่ถูกสร้างด้วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่างานลงรักปิดทองมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. ลงรักปิดทองผิวเกลี้ยงหรือที่ช่างเรียกว่าปิดทองทึบเช่นการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะแกะสลักไม้ปั้นปูนสดหรือปูนซีเมนต์เพื่อให้ผิวพระพุทธรูปมีความสวยงามเปล่งปลั่งดุจสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ช่างรักจะทาเคลือบพื้นผิวจนขึ้นเงาแล้วปิดทองคำเปลว 100% เรียกว่าทองคัดทำให้ไม่มีร่องรอยของคราบหรือสีที่แตกต่างบนเนื้อทองได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอ 2.ลงรักปิดทองล่องชาตินั่นคือการลงรักปิดทองลงบนลวดลายที่เกิดจากการปั้นแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นลายนูนและพื้นหลังลึกช่างรักจะลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่นูนทาสีแดงลงพื้นหลังสมัยโบราณนิยมใช้ชาติเป็นที่มาของชื่อเทคนิคข้างต้นนั่นเองค่ะ 3. ลงรักปิดทองร่องกระจกคล้ายวิธีลงรักปิดทองล่องชาติแต่เพิ่มกระบวนการหลังเสร็จขั้นตอนลงรักปิดทองตัวลายที่แกะสลักหรือปั้นนูนแล้วจะมีการประดับกระจกสีต่างๆเป็นพื้นหลังหรือส่วนที่ว่างเว้นจากการลงรักปิดทองในขั้นต้นเพื่อเพิ่มความแวววาวและทำให้เกิดความระยิบระยับเมื่อกระทบแสงใช้กระจก2ชนิดคือกระจกเกลียบหรือกระจกจีนเป็นกระจกบางๆใช้กรรไกรตัดได้กับกระจกแก้วซึ่งหนากว่านั่นเองค่ะ 4. ลงรักปิดทองลายฉลุใช้วิธีการตอกลายเจาะกระดาษเป็นต้นแบบลวดลายแล้วนำแบบที่ตอกฉลุไปทาบนพื้นสีต่างๆที่มีความเหนียวพอเหมาะต่อการปิดทองคำเปลวแล้วปิดทองคำเปลวไปตามช่องว่างของลายวิธีนี้นิยมใช้ในพื้นที่สูงที่ทำงานประณีตได้ยากเช่นเพดานของอาคารวิหารโบสถ์สำหรับกรรมวิธีการลงรักปิดทองนั้นนะคะก็จะใช้ยางรักน้ำเกลี้ยงทาในส่วนที่ต้องปิดทองคำเปลวปล่อยให้ยางรักมีความเหนียวได้พอดีซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญของช่างในการสังเกตความพอดีจึงจะสามารถปิดทองได้สวยถัดมาก็จะใช้ทองคำเปลวชนิดคัดพิเศษปิดในส่วนที่เป็นผิวเรียบถ้าปิดที่เป็นลายแกะสลักปิดทองล่องชาติปิดทองร่องกระจกจะใช้ทองคำชนิดไม่คัดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงหรือผู้การกระทุ้งส่วนที่ต้องการจะปิดทองเพื่อให้ทองคำเข้าถึงส่วนต่างๆของชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมาของเครื่องรักนั้นนะคะคนไทยรู้จักใช้ยางรักทาเคลือบสิ่งของภาชนะเครื่องใช้พระพุทธรูปและลวดลายต่างๆไม่น้อยกว่าสมัยสุโขทัยจากการพบหลักฐานการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้งที่หล่อด้วยโลหะปั้นปูนสดหรือจักสานด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับในอยุธยานั้นพบหลักฐานการใช้ยางรักสืบต่อกันมาทั้งลงรักปิดทองพระพุทธรูปลวดลายประดับตกแต่งรวมถึงหลักฐานงานเขียนน้ำยาหอระดานหรือลายรถน้ำเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างศิลปกรรมและการตกแต่งเมืองหลวงให้มีความงดงามวิจิตรดังกรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับยุคทองของงานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่3ก่อนศิลปกรรมแบบตะวันตกจะเข้ามาผสมผสานในสมัยรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5ค่ะงานลงรักปิดทองแม้จะเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เพราะความเคร่งครัดระเบียบจึงทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ก่อนจะผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนำมาใช้ในภายหลังเกิดเป็นงานฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สร้างงานลงรักปิดทองสำหรับการประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนทำให้รูปแบบศิลปกรรมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดำรงอยู่ของช่างหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ชั้นสูงค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากศิลปะวัฒนธรรมนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: พร้อมที่จะฟังคุณเฟรนด์ชิปคุยกับอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลแล้วหรือยังครับส่วนผมพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับเป็นการตัดตอนมาจากช่วงของรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่เคยสัมภาษณ์กันเอาไว้ไปคุยกัน2เรื่อง3เรื่องเลยเรื่องเพลงเรื่องการทำดนตรีเรื่องร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำในสมัยก่อนอะไรยังไงอาจารย์ก็คุยเอาไว้ไปฟังต่อจากเมื่อวานได้เลยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มบรรจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มบรรจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
3: ขอไปช่วยทำงาน
2: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
3: ครับ
2: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
3: ครับ
2: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กนะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทหนึ่งนะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
3: ครับ
2: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
3: ครับ
2: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
3: ครับ
2: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาเลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ย ไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเหล็ก
3: ครับ
2: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เอออย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
3: ๆครับ
2: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนโอ้ในหมู่มอนงามตา

0: ขึ้นต้นมันก็ร้องอยู่ที่วงกรมโภชนาการนี่แหละครับทุกโรงเรียนพอได้ไปก็เด็กก็ไปทำผีเสื้อกับดอกไม้เต้นรำเป็นเพลงเด็กไปอีกเพลงหนึ่งซึ่งเรานึกไม่ถึงเลยก็คือเพลงพระชิตทนที่4ของพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พี่หัวนี่เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทย2488
1: ครับ
0: ครูเอื้อเข้าไปถวายเพลงที่พระที่นั่งบรมพิมานเสด็จลงมาทรงแซกโซโฟนด้วยครูเอื้อเล่าให้ผมฟังเลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีที่ผมว่าก็แอบสูบบุหรี่กันพี่หัวท่านบอกไม่ต้องแอบ
1: สูบเลย
0: นักดนตรีชอบสูบกันมากๆแล้วก็พระราชทานบุหรี่ฝรั่งเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยให้พวกนักดนตรีสุนทรพรเนี่ยนะครับแล้วพระราชทานมาเพลงที่หนึ่งแสงเทียนคนไทยร้องไม่ไหวเพราะว่ามัน
1: ยาก
0: ร้องยาก
1: ครับ
0: เพลงที่สองยามเย็น
1: ครับ
0: ครึ่งเสียงเยอะเลย
1: ครับ
0: เพลงที่สามใกล้รุ่งเพลงนี้ใครร้องได
1: ้ง่
0: ายหน่อยแล้วก็ใช้คำพูดว่าเพลงของพี่ยี่หัวเนี่ยเสียงมันแหม่งแหม่งเนี่ยจนท่านพี่ยี่หัวท่านก็ถามครูเอื้อว่าในเอื้อว่าเพลงฉันเสียงแหม่งแหม่งเลยนะครูเอื้อเขากลับคำทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นหูคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงครึ่งเสียงนี่ภาษาไทยเนี่ยแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวมาม่าใช่ก็เลยจากแปลงก็กลายเป็นแหม่งแหม่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็ส่งประสวนท่านเลยบอกงั้นเพลงที่สี่จะแต่งให้ไม่แหม่งก็มาเป็นสายฝน
1: ครับ
0: เมื่อตอนที่พระราชทานมาเป็นสายฝนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะวอลซ์ธรรมดามีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้มาจากจุฬาพวกจุฬานี่ก็ร้องสายฝนเป็นภาษาอังกฤษก่อนใครหมดเลยนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็ร้องเมื่อลมฝนบนฟ้ามาริ้วนั่นแหละครับพอพี่หัวเสด็จกลับเพลงสายฝนกลายเป็นระบำสำหรับเด็ก
1: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลย
0: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลยทีแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งพอเป็นหมอแล้วก็ยังเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยทำระบำสายฝนนะ
1: ที่หลัง
0: สุนทรพรที่มาทำฝนจ้าฝนเทลงมาเนี่ยพี่เลิศร้องอะไรกันนะฮะมันก็ออกไปอีกแบบนึงก็เลยเอาหลายฝนน้ำมันมาต่อกันก็เลยทำเป็นระบำใหญ่สุนทรพรก็เคยทำเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มาจากเพลงเด็กอะ
1: ครับ
0: ฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณล้วนยังอยู่ก็ได้ผีเสื้อกับดอกไม้มาแล้วก็สมัยพระเจ้าหัวพระราชทานเพลงสายฝนมาก็ได้ระบำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะฮะ
1: ได้เลย
0: ผมว่าผมน่าจะจบขนาดนี้แล้วเพราะผมขึ้นต้นให
1: ้
0: เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกไว้สุดท้ายอย่างนึง
1: ครับ
0: มีเพลงพิเศษหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หาฟังไม่ได้เลยคือเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกหลวงที่พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพลงนี้ผมเข้าใจว่าบรรเลงครั้งสุดท้ายเมื่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เกิดเมื่อปี2468แล้วไม่มีโอกาสได้บรรเลงอีกเลยเพราะว่าเจ้าฟ้าของเราทุกพระองค์นี้บังเกิดในสมัยประชาธิปไตยไม่มีเพลงชาติลูกหลวงในการจะกล่อมบรรทมเพราะฉะนั้นเพลงชาติลูกหลวงจะเป็นเพลงที่หายากเวลานี้มีสอนอยู่ที่ไม่ดนกับที่ศิลปกรเท่านั้น
1: เรื่องราวของบทเพลงของเราโดยเฉพาะเพลงเด็กสามารถต่อยอดไปเป็นบทเพลงใดๆอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยภูมิอย่างสูงครับขอบคุณครับ

คุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกเยอะๆโดนฝนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณก็จะไม่สบายได้ง่ายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็ฝากไว้กับรายการเพลงประทับใจนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจันทร์ถึงศุกร์ 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์นั้นพบกันทั้ง AM 819 891และ FM 92.5 รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะเมตตาที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งก็คือเป็นหลักเป็นประธานของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำในทุกๆเช้าวันเสาร์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังต่อถึงเพชรอันล้ำค่าในพระไตรปิฎกของเรานะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่เป็นลักษณะว่าเป็นข้อมูลแบบแผนที่มีลำดับมีการจัดเรียงเอาไว้ตามหมวดหมู่โดยชอบเพื่อให้สะดวกแก่การเก็บรักษาคำสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาบาลีภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงเป็นภาษาที่รักษาคำสอนแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็แปลมาจากภาษานี้มาทำความเข้าใจให้เราได้เกิดความรู้ก็จึงสัปดาห์ละครั้งและในทุกวันเสาร์โดยมีคุณตัวใจมาเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังที่จะสอบถามหรือว่าทำความเข้าใจในข้อประเด็นต่างๆแล้วก็เป็นการบังคับตัวเราเองให้ได้อ่านให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้ฟังพอรู้ถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติหรือว่าทำปัญญาให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราได
0: ้ค่ะ
1: โดยลักษณะที่เราศึกษาก็จะไล่ไปทีละหน้าจบไปทีละเล่มโดยแต่ละตอนละตอนมันก็จะจบในตัวไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องฟังตอนก่อนถึงจะเข้าใจตอนนี้คือแต่ละตอนเขาก็จบในตัวได้ที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังสะดวกแก่การศึกษาโดยเนื้อหาที่ยกมามันก็ง่ายๆก่อนเอาเนื้อหาที่มาในอังคุตรนิกายที่เป็นแบบว่าเป็นข้อเป็นข้อสะดวกในการจับประเด็นแล้วก็ไม่ยาวเกินไปจบได้ในตอนเดียวมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเกิดประโยชน์นำไปใช้งานได้จริงก็จึงเอาเรื่องของอังคุตรนิกายที่หมายถึงหมวดหมู่ที่จัดเป็นข้อเป็นข้อเป็นหลายประการประการในแต่ละข้อนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เริ่มจากมี1ข้อมี2ข้อไปจนกระทั่งตอนนี้เรามาอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ5ข้อธรรมะ5ข้อนี่หมายถึง5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ในแต่ละข้อก็จะมีธรรมะ5ประการที่จะให้เราศึกษาทำความเข้าใจ
0: เจ้าค่ะก็เป็นผลดีตรงที่ว่าไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังกันต่อเนื่องทุกวันเสาร์ไหมหรือว่ารับฟังเฉพาะเสาร์นี้หรือเสาร์โน้นเนี่ยก็จะเข้าใจสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเจ้าค่ะ
1: จบในตัว
0: แล้วถ้าใครอยากจะไปรับฟังตอนอื่นๆก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าไปใน
1: พอดแคสต
0: ์ข้อมูลเจ้าค่ะพอดแคสต์ที่พระอาจารย์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วฟังได้ตลอดเวลานะเจ้าค่ะ
1: เชิญบาน
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่51ของหมวดที่มีธรรมะ5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดธรรมะ5ประการนี้เรามาได้50ข้อแล้วเราว่ากันไปตั้งแต่ต้นปีมาต้นปีมาเรามาเริ่มเล่มนี้จนกระทั่งตอนนี้เข้าสู่เดือนมีนาก็มาที่ข้อ51แล้วก็ในลำดับการศึกษาก็อยากจะเน้นกับท่านผู้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าสามารถที่จะไปอ่านทบทวนได้เพราะว่าการศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปตามลำดับเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะท่านอ้างข้อนั้นเนี่ยมันข้อนี้มันข้อไหนนะเราไปเปิดดูตอนก่อนได้หรือว่าเราต้องการจะศึกษาแต่ว่าตอนนี้จบข้อนี้แล้วตอนหน้าจะไปข้อไหนนะเรากระโดดไปข้อต่อไปได้เราจะเป็นไปตามลำดับอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โดยคัมภีร์ที่เราอ้างอิงถึงอยู่นี้ก็จะเป็นฉบับที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฉบับที่เป็นหน้าปกสีฟ้าก็เป็นการแปลที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายเป็นภาษาที่จะเป็นสมัยใหม่สักหน่อยหนึ่งเราก็จะมีเชิงอัดที่ระบุถึงส่วนที่เป็นอรรถกถาอธิบายว่าคำนี้คำนี้มันจะหมายถึงอย่างนี้ก็จะจบในตัว
0: แ
1: ล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นตัวหนังสือใหญ่หรือถ้าเราไม่มีเล่ม คุณไปที่เว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์โดยเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เขามีหลายที่หลายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการที่เราจะดึงข้อมูลในพระไตรปิฎกให้ฟรีๆไม่ได้ต้องเสียเงินในการล็อกอินเข้าอะไรต่าง
0: ๆเจ้าค่ะ
1: ก็ที่เว็บไซต์ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะมีข้อมูลเยอะเลยก็ไปศึกษาเสิร์ชในที่นั้นได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: สัปดาห์นี้เราก็มาถึงข้อที่51ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: 51เป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นหมวดที่เกี่ยวกับนิวรณ์แล้วก็เป็นหมวดที่การจะออกจากนิวรณ์สิ่งที่เราต้องพิจารณาเนืองๆวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: 51ชื่อว่าอาวรณสูตรว่าด้วยนิวรณ์ก็เรื่องกลางกัน51กับ52เนื้อหาก็จะเหมือนกันเลยคือเรื่องของนิวรณ์แต่ว่าหัวข้อจะต่างกันเราเอาข้อ51ก่อน51
0: เจ้าค่ะ
1: ที่บอกว่านิวรณ์เนี่ยคืออะไรนิวรณ์หมายถึงเครื่องกั้นเครื่องขวางเครื่องข้องเครื่องหุ้มเครื่องห่อไว้คือมันจะบังเอาไว้ให้เราไม่ได้
0: บ
1: ังเราเอาไว้จากอะไรไม่ได้อะไรในที่นี้ท่านก็จะพูดว่าครอบงำจิตคือปิดบังจิตหุ้มห่อจิตรึงรัดจิตทำไมนะเพื่อไม่ให้ได้เกิดปัญญาจิตจะไม่เกิดปัญญาเหมือนคืออันนี้ตัวอย่างของพระอาจารย์เองนะเช่นมีดถ้ามีดมีสนิมเนี่ยมันหุ้มเหล็กเอาไว้เพื่อไม่ให้เหล็กคมเหล็กจะไม่คม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราเปรียบปัญญาคือความคมแล้วเปรียบจิตคือเหล็กคือมีดแล
0: ้วจิ
1: ตคือเหล็กคือมีดก็คือจิตใช่ไหมสิ่งที่มาหุ้มมีดเอาไว้ก็คือนิวรณ์
0: คือสนิม
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วความคมคือปัญญาทีนี้นิวรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างในที่นี้ท่านก็อธิบายโน้ตหนึ่งกามฉันทะแปลว่าความพอใจในกามฉันทะคือความพอใจเอาหัวข้อก่อนนะเราจะอธิบายในแต่ละข้อละข้อไปแต่ละประการไป
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่สองคือพยาบาทคือความคิดร้ายความคิดอาฆาตประการที่สามคือความหดหู่และเสื่องซึมหดหู่มาจากคำว่าทีนะเสื่องซึมมาจากคำว่ามิทะสองคำรวมกันเรียกว่าทีนมิทะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมข้อที่4คือความฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจความฟุ้งซ่านก็ใช้คำว่าอุทธัจจะความร้อนใจความรำคาญใจก็คือกุกุจจะสองคำรวมกันก็เรียกว่าเป็นอุทธัจจะกุกุจจะในข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะข้อที่5คือความลังเลเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความที่บอกไม่ลงใจความเห็นแย้งท่านใช้คำว่าวิจิกิจฉา
0: เจ้าค่ะ
1: เรามาทำความเข้าใจโดยองค์รวมซะก่อนว่าในทั้ง5ข้อนี้องค์รวมกว่ามันนี่คือมันจะทำให้จิตใจเราไม่มีกำลังกำลังในที่นี้คือกำลังปัญญาเปรียบอะไรเอาตัวอย่างในที่นี้เปรียบกับเวลาที่น้ำไหลมาจากที่สูงน้ำไหลมาจากที่สูงแต่เราจะคิดอย่างเช่นว่าในประเทศไทยเนี่ยนะก็จะมีระบบประปาภูเขาที่เขาจะใช้กันที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือทางบนดอยก็เรียกว่าระบบประปาภูเขาหมายความว่าถ้าน้ำเนี่ยมันไหลมาปุ๊บเนี่ยน้ำจากเขามันมีไหลมาเสร็จปุ๊บถ้ามันแตกซ่านไปทางนั้นทางนี้น้ำที่ไหลมารวมมามันจะไม่แรงพวกชาวเขาหรือว่าคนที่อยู่ในที่ราบสูงเขาก็จะทำการรวบรวมน้ำเนี่ยเข้ามาเขาก็จะพยายามที่จะเอาอะไรมากันขอบมันไม่ให้น้ำมันแตกซ่านไปทางอื่นๆกันขอบมันโดยเช่นอาจจะเอาดินกำแพงดินเนี่ยนะห่อขึ้นหรือไม่ก็เอาไม้มาทำเป็นคันไว้แล้วก็หุ้มด้วยดินเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลรวมมาในทิศทางที่เขาต้องการแล้วก็ไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งหรือไม่ก็ปล่อยออกไปเลยให้ไปตามหมู่บ้านเพราะมันเป็นที่สูงอยู่แล้วมันก็ปล่อยลงไปตามที่ต่ำลงไปอ
0: ัน
1: นี้คือเทคนิคที่เป็นระบบประปาภูเขาถ้าอธิบายถึงนี้ว่าถ้าสมมติว่าขอบคันเนี้ยมันแตกมันรั่วมันหลุดออกไปน้ำที่ไหลมามันจะไม่แรงไม่เร็วจะไม่พัดพาสิ่งต่างๆไปได้ไกลแต่ถ้าบอกว่าอุดขอบคันให้ดีน้ำที่ไหลมาเนี่ยก็จะแรงจะเร็วสามารถพัดพาสิ่งต่างๆไปได้รูรั่วก็มีอยู่5รูนี่แหละรูรั่วทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังนึก ระบบประปาเขาไม่ออกเราเอาสายยางนี้ก็ได้นะสายยางเช่นที่บ้านท่านผู้ฟังเราสายยางเสียบเข้าก๊อกน้ำเนาะปลายสายอีกด้านหนึ่งคุณก็ต่อไปทำอะไรอ่ะรดน้ำต้นไม้บ้างหรือไม่ก็ล้างรถบ้างโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ไอ้สายยางที่เราต่อไว้เนี่ยเกิดมันมีรูรั่วอยู่มีอยู่ห้ารูเราเปิดน้ำตื้มเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกตามรูรั่วออกที่ปลายสายของเราที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็นิดหน่อยเท่านั้นเอง
0: มันน้อยไม่มีกำลังนะเจ้าค่ะ
1: ใช่น้ำตรงปลายสายนี่ก็จะอ่อนแรงอ่อนกำลังเพราะว่ามันรั่วไปที่อื่นเอาใหม่เอาใหม่ทีนี้ทำไงคุณก็ไปอุดรูรั่วที่สายยางนั่นซะเราเอายางในรถจักรยานมาอุดไว้หรือไม่ก็ทากาวปิดเอาไว้ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาเปิดน้ำใส่ใหม่ดูเปิดน้ำมาเต็มปุ๊บน้ำที่ออกที่ปลายสายก็จะแรงเต็มกำลังของก๊อกน้ำ
0: แล้วค่ะ
1: ยิ่งถ้าบอกว่าเราทำปลายสายให้เล็กนิดเดียวใช่ไหมมันจะแบบใช้ฉี่ชำระสิ่งสกปรกใช้รดน้ำต้นไม้ตรงที่ไกลๆล้างรถทำความสะอาดสิ่งที่เป็นโสโครกได้
0: แล้วค่ะ
1: ยิ่งทำปลายสายให้มันเล็กนิดเดียวมันจะเป็นอย่างนั้น
0: มันจะมีพลังมากเลยนะเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรจิตของเราจิตของเราเนี่ยเหมือนกับน้ำรูรั่วเนี่ยเหมือนกับเจ้านิวรณ์น้ำที่เอาที่ปลายสายนั่นแหละคือกำลังที่เราต้องเอาไปใช้โอเคงั้นเรามาทำความเข้าใจเจ้ารูรั่วแต่ละรูนี้กันอันดับแรกกามฉันทะกามกับวัตถุกามแล้วก็ความพอใจในกามไม่เหมือนกันเป็น3อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: 3อย่างไงคือคำศัพท์มันก็มีแต่คำว่ากามอย่างเงี้ยวัตถุกามคือสิ่งของภายนอกเช่นรถยนต์อาหารดีๆเสื้อผ้าสวยๆรองเท้างามๆกระเป๋าแพงๆพวกนี้เรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามหมายถึงไงนะหมายถึงวัตถุที่ทำให้จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินได
0: ้เจ้าค่ะ
1: กามเนี่ยแปลว่าความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงเกิดขึ้นในใจในช่องทางใจกามเนี่ยไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ภายนอกแต่เกิดขึ้นในใจสามารถเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นวัตถุได้วัตถุนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นวัตถุกามแต่สำหรับบางคนกามก็อาจจะไม่ได้เกิดกับกระเป๋าเช่นสำหรับผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะคุณจะไปใช้กระเป๋าแพงๆหรือว่ารองเท้าที่แบบว่าแพงๆเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่ผู้ชายก็จะชอบเกมกดคอมพิวเตอร์ PlayStation รถยนต์อย่างนี้ซะมากกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นไหมวัตถุกามของแต่ละคนมันก็จะถูกกิเลสไม่เหมือนกัน
0: แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ
1: แตกต่างกันไปใช
0: ่
1: นั่นคือวัตถุกรรมแล้วก็วัตถุกรรมแต่ละอย่างของแต่ละคนแล้ววัตถุกรรมไม่ใช่กามต้องย้ำอย่างนี้ก่อนวัตถุกรรมไม่ใช่กามแต่กามที่อยู่ในใจเราเรียกชื่อเฉพาะของกามว่าเป็นกิเลสกาม
0: ก
1: ็อยู่ในช่องทางใจความที่เรากำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินในวัตถุนั้นความกำหนัดนั้นน่ะเราเรียกว่ากามเฉยเฉพาะเจาะจงเรียกว่าเป็นกิเลสกามสิ่งที่เราไปยึดถือพอใจนั้นเรียกว่าเป็นวัตถุกามเรามีกิเลสกามเราจึงไปพอใจในวัตถุกามวัตถุกามของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบอาหารแบบนี้บางคนชอบอาหารอีกแบบหนึ่งก็จะต่างกันวัตถุกรรมไม่เหมือนกันแต่ให้เกิดกิเลสกรรมได้เหมือนกัน
0: แล้วค่ะ
1: แล้วความหยาบความละเอียดนี่ก็ต่างกันด้วยเช่นว่าสำหรับคนจนเกินใจไร้ทรัพย์สมบัติคือแบบว่าบางคนจะคิดว่าเฉพาะเลิศหรูเท่านั้นเยี่ยมเยี่ยมเท่านั้นดีดีเท่านั้นจึงจะเกิดกรรมได้ไม่จำเป็นบางทีก็ไม่ได้จะเลิศหรูอะไรแบบของง่ายๆเบสิกธรรมดาคุณก็เกิดกามกิเลสได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เกิดกามกิเลสได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนไงสมมติว่าตั้งเกิดยกตัวอย่างนะเช่นคนจนเกินใจไร้ทรัพย์สมบัติบ้านนี่ก็โหเป็นบ้านปูโรทั้งเป็นหลังคามุงจากฝาบ้านนี่ก็บุงด้วยไม้ไผ่เป็นรูเป็นอะไรเจาะเต็มแล้วในบ้านนี่ก็มีแค่แคร่คือเตียงตัวหนึ่งที่แบบเก่าเต็มที่ละปะท่าปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่พื้นดินนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะปูกระเบื้องไม่มีเป็นพื้นดินธรรมดาฝาบ้านอย่างที่บอกว่าจะติดวอลเปเปอร์แล้วไม่ใช่เป็นแค่ใบไม้ที่ผุๆพังๆแล้วด้วยเขายังมีความพอใจในสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะลาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นต้น ว่าวัตถุกามขณะที่ไม่ประณีตยังสามารถทำให้เกิดกิเลสกามได้เหมือนกันอยู่ที่กำลังจิตของคนนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: วัตถุกามจะประณีตหรือไม่มันเกิดกิเลสกามได้ทั้งนั้นหรือบางครั้งวัตถุกามที่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเรายังไม่มีหรือเสื่อมไปเช่นบางทีเราเห็นคนเขาขับรถนั้นคันนั้น

0: มีกามกิเลสนี่จิตจะไม่เป็นสมาธินะแต่ก่อนที่จะมีกามกิเลสจะต้องมีกามฉันทะก่อนคือมีความพอใจในกามนั้นคุณมีความพอใจคุณถึงเกิดกามกิเลสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกามฉันทะเนี่ยคือมันเบาบางกว่ากามกิเลสอีกนะเรายกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็ฉันหลีกออกจากเรือนดีกว่าช่วง7 วัน 10 วันนี้ฉันจะไปปฏิบัติธรรมคุณก็ไม่ต้องเอาเครื่องสำอางไปไม่ต้องเอาเตียงนุ่มๆไปก็เอาแต่เฉพาะเสื้อขาวบ้างแล้วก็อะไรที่มันจำเป็นของใช้นิดหน่อยไม่ใช่ของหอมน้ำหอมไม่เอาไปอ่ะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปอยู่วัดอยู่วัดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่โรงแรม5 ดาวเป็นแบบว่าก็แบบธรรมดาธรรมดาสมถะง่ายๆเนา
1: ะ
0: นอนพื้นบ้างนอนเสื่อบ้างนอนฟูกบางๆแล้วก็กินอาหารตามที่เขาจัดให้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอาหารขึ้นภัตตาคารหรือว่าเป็นฟู้ดเชนที่อร่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นก็ธรรมดาธรรมดาเสร็จปุ๊บพวกนี้เราอุตส่าห์สละกามมาแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไอสิ่งที่เราเคยได้สัมผัสมาที่ดีๆอันนั้นคือกามวัตถุใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราก็พอใจนั่นคือกามกิเลสใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เราคิดหวนย้อนกลับไปว่าโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วฉันยังนอนเตียงนุ่มๆอยู่เลยยังฟังเพลงคลาสสิกเพลงที่ฉันชอบอยู่เลยยังดูทีวีกินอาหารอะไรที่ฉันชอบอยู่เลยแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้นอนเตียงนุ่มกินอาหารก็กินตำบักหุงส้มตำธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ดูทีวีทีวีอะไรก็นั่งสมาธิมันพอใจในสิ่งนั้นนะนั่นๆนี่นะถ้าเราเกิดความพอใจในกามที่มันสิ้นไปแล้วดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั่นแหละคือกามฉันทะมันจะเบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะเบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงเรามีความพอใจในกามนั้นหรืออีกเคสที่2ก็คือคุณปฏิบัติไปสักใกล้จะเลิกละอีก2 วันฉันจะกลับบ้านแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: กลับบ้านนั้นฉันจะกินบอนชอนแล้วก็ฉันจะไปเที่ยวที่นี่แล้วฉันจะไปดูหนังที่นั่น
1: เจ้าค่ะ
0: คุณคิดถึงกามที่คุณจะได้มาใหม่ที่ยังไม่ได้นะที่จะกลับไปเสพนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนั้นแหละแสดงว่าที่นั่นแหละคุณมีความพอใจในกามแล้วมีความพอใจในกามแล้วกามมันจึงเกิดขึ้นกามมันจึงเกิดขึ้นยังไม่ได้เสพวัตถุกามเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กิเลสกามเกิดขึ้นในใจเพราะมีความพอใจในกามนั้น
1: เจ้าค่ะฉันทะละ
0: กามฉันทะจึงทำให้เกิดกามขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะเราต้องแบบคอยดูจิตของเราโอ้ทำไมคิดไปอย่างนี้เอาก็ต้องละกลับมาที่ลมหายใจบ้างกลับมาที่พุทโธบ้าง
1: เ
0: ราจึงสามารถที่จะทำข้อปฏิบัติต่างๆนี้ให้ดีกันได้ทีนี้ข้อที่1กามฉันทะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาคือพยาบาทหมายถึงความคิดร้ายก็คือเป็นลักษณะที่อยากให้เขาไม่ได้ดีอยากให้เขาได้ไม่ดีจะมาถึงพยาบาทได้ก็ต้องมีความโทสะก่อนโทสะแล้วจึงเป็นพยาบาท
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีโทสะได้ก็มีโกรธะก่อนโกรธะคือความโกรธจะมีโกรธะได้ก็ต้องมีปฏิฆะก่อนคือความขัดเคือง
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีปฏิฆะได้ก็ต้องมีความพอใจก่อนตั้งความพอใจคือรติไว้ในที่ใดมันก็จะมีอารติในอีกที่หนึ่ง
1: เ
0: ช่นเราบอกว่าฉันจะพอใจในความเงียบสงัดถือว่าคุณมาปฏิบัติธรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยถ้าแบบเสียงเงียบๆไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยฉันจะพอใจคุณตั้งรติคือความพอใจไว้ทีนี้มันก็จะมีอารติคือความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นมาถ้าใครทำเสียงนะแหมฉันจะไม่พอใจเช่นบางคนไอบางคนเกาบางคนขยับตัวบางคนพูดคุยกันมีเสียงเกิดขึ้นนะพอมีเสียงเกิดขึ้นนะฉันไม่พอใจแล้วเป็นอารติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราไม่รู้จักหยุดตั้งแต่ตอนนี้หากห้ามจิตใจไม่ได้มันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นปฏิฆะคือความขัดเคืองใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ขัดเคืองปฏิฆะขัดเคืองใจคุณยังหยุดไม่ได้นะถ้าสมมติยังหยุดไม่ได้สติยังไม่ตั้งมั่นขึ้นเผลอสติไปมันก็จะกลายเป็นความโกรธโกรธนี่ก็คือแบบหึ่มๆขึ้นแล้วหูเริ่มแดงแต่ว่าเฉพาะอยู่ในใจของเราคือในใจของเราโกรธมันก็ว่าน้ำมันจะเริ่มปุดๆขึ้นมาแต่ยังไม่เดือดพล่าน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคถ้าไปอีกก็จะมีโทสะตีโตโกรธาใช่ไหมแล้วก็เป็นโทสะโทสะนี่ก็เริ่มปุดๆแล้วเป็นแบบเดือดพล่านตุ่มๆตุ่มๆขึ้นเนาะโทสะนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่ารุนแรงขึ้นมากว่าโกรธะโกรธะนี่ก็จะแบบแค่หูแดง แล้วก็แบบไม่พอ

0: พอใจอยู่ในตัวของเราเอง
1: ยังอยู่ในใจเราอ
0: ยู่ในใจของเรา
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะอ
0: ยู่ในใจของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คำว่าอยู่ในใจคือเฉพาะตัวเรายังไม่ได้คิดถึงเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าเรามีความไม่พอใจละต่อไปก็เป็นโทสะเริ่มจะออกไปข้างนอกคิดประทุษร้ายว่าเอ้ยขอให้เขาได้ไม่ดีขอให้เขาได้ไม่ดีแล้วพยาบาทนี่ก็คือผูกเวรต่อไปอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะสมมติโทสะนี่คือแค่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนั้นเราก็จบไปละแต่พยาบาทเนี่ยมันยังคิดต่อไปว่าอ้าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเธอทำเสียงนี้ไว้เนี่ยไม่ดีนี่นะยังขุดเรื่องนั้นมาพูดอ้าวนี่คือพยาบาทจริงๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าโทสะกับพยาบาทก็เหมือนกันแต่โทสะเฉพาะเดี๋ยวนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พยาบาทนี่ต่อมาอีกเป็นการผูกเวรแล้วเป็นกรรมแล้วเป็นกรรมมาตั้งแต่โทสะแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คิดให้เขาได้ไม่ดีคิดให้เขาแบบมีคือไปคิดถึงพ่อแม่เขาอย่างนี้เป็นต้นนะว่าทำไมพ่อแม่เขาสอนมางี้อะไรเงี้ยนะมันไปงั้นนะหรือทำไมมันเป็นโรคอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากไปหาหมอคิดไปงั้นนี่นี่คือโทสะแล้วถ้าวันถัดมาคุณยังคิดเรื่องนั้นอีกนะคือพยาบาทละเกิดพยาบาทในใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ความคิดประทุษร้ายในจิตใจในตัวคุณเองเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโอเคนี่ข้อที่สองคิดว่ามันจะมีพระสูตรอื่นคุณในใจที่จะยกอุปมาอุปไมยในทั้ง5ข้อนี้อีกแบบหนึ่งพระอาจารย์จะยังไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวจะรอให้ไปถึงข้อนั้นก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะอธิบายตบทวนมาในที่นี้ครั้งหนึ่ง
1: ทีเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ข้อที่สองเนาะพยาบาลข้อที่สามคือความหดหู่และความเสื่องซึม
1: เจ้าค่ะ
0: หดหู่เสื่องซึมทีนะมาจากแปลว่าหดหู
1: ่
0: ในคำว่ามิทะที่อยู่ในทีนะมิทะมิทะนี้แปลว่าเสื่องซึมก็คือความง่วงซึมความหดหู่จิตใจท้อถอยโอ้ยแบบว่าไม่มีกำลังใจอ่อนแอท้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านอยู่ในพวกนี้หมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอหมดกำลังใจท้อถอยหดหู่ง่วงนอนมันสังกตายไม่กระตือรือร้นเนี่ยนี่คือทีนามิทะเป็นลักษณะที่จิตใจมันจะหดหู่ลงมันไม่มีกำลัง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นลักษณะทำให้เกิดความขี้เกียจขี้เกียจขี้คร้านซึ่งก็แม้แต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนที่ท่านเป็นบวชใหม่ๆเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วง7วันแรกก็เจอปัญหาเรื่องความง่วงนอนนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะทีนามิทะมันจะหลายอย่างเนาะอย่างที่พระอาจารย์ว่าไปท้อหมดกำลังใจบ้างอะไรบ้างคือที่พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะมันเป็นลักษณะที่ว่าทำจิตให้หดหู่ลงไม่ว่าจะความง่วงก็ตามความท้อใจก็ตามความหมดกำลังใจก็ตามทำให้จิตหดหู่ลงแล้วก็จึงอธิบายถึงวิธีการแก้ง่วงเอาไว้8วิธี8วิธียกตัวอย่างเช่นว่าให้เราเอาน้ำล้างหน้าหรือว่ามองไปทางแสงสว่างหรือเอามือลูบตัวหรือไปเปลี่ยนอิริบถด้วยการเดินหรือมาคิดเรื่องอื่นๆต่างๆที่เป็นธรรมะคิดถึงหมวดธรรมะหรือสวดมนต์ก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้คลายความง่วงได
1: ้เจ้าค่ะแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปนอน
0: ใช่ๆตรงนั้น
1: เจ้าค่ะแต่ว่าให้ตั้งจิตไว้ว่าคือแบบนอนแบบถ้า
0: พร้อมที่จะลุก
1: สีหะสายา
0: ก็เรียกว่าสีหะสายาใช่นอนตะแคงขวา
1: เจ้าค่ะ
0: พร้อมที่จะลุกขึ้นถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ในลักษณะที่ว่าทีนามิทะเนี่ยมันก็จะต้องคือเกินไปเป็นตัวที่บ่งบอกได้อีกจุดหนึ่งว่าจิตใจของเรามันสงบเกินไปบางทีสมาธิมากเกินไปก็ทำให้เกิดความหดหู่ซึ่งซึมได้ใช่
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: สมาธิมากเกินไปเราเกินกำลังของสติกุมไม่อยู่สมาธิมากก็เหมือนจะเหมือนกับว่าบางทีเราตกภวังค์นะก็ว่าตกภวังค์เนี่ยก็ใช่แบบอยู่ๆมันหายไปเลยมารู้ตัวอีกทีอ้าวชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยเหมือนกับหลับหลับหรือเปล่านะไม่แน่ใจนั่นแหละนั่นแหละคือลักษณะของสมาธิมากเกินกำลังของสติก็จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะหดหู่เสื่องซึมทีนามิทะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็รู้สึกจะเพิ่งสัปดาห์ก่อนๆนี้พระอาจารย์ได้พูดถึงหมวดธรรมที่ชื่อว่าพ่อชงที่จะมีพ่อชง3อย่างที่ไว้สำหรับจัดการกับจิตหดหู่และจิตหดหู่อย่างกรณีนี้คือมีทีนามิทะเกิดขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจิตเนี่ยมีความหดหู
1: ่เจ้าค่ะ
0: พอไม่รู้เนี่ยคือสติคุณไม่มีพอคุณไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาข้อนี้มันแก้ไม่ได้ เอาเราก็ต้องรู้ก่อนมีสติก่อนมีสติในทีนมิทะคือยังไม่มีสมาธินะเพราะว่าใน5ข้อเนี้ยถ้ามีอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าสมาธิมันไม่เกิดสมาธิจะเกิดไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์5อยู่นิวรณ์5กับสมาธิเป็นของที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ํากับน้ํามันมันต้องแยกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่เกิดถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ไม่เกิดถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ดับถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ดับ
1: เจ้าค่ะ
0: มันอยู่กันไม่ได้เนาะทีนี้ถ้ามีความหดหู่ความง่วงซึมสมาธิเนี่ยไม่เกิดหรือมันเลยไปแล้วรู้ไปแล้วลักษณะจิตหดหู่ไปแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ในหมวดธรรมเรื่องโพชฌงค์ที่พระอาจารย์อธิบายไปในช่วงของใต้ร่มโพธิบทวันพุธเราจะมีอยู่ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องโพชฌงค์เนี่ยพูดถึงตรงจุดนี้ไว้ว่าเราก็ต้องเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญธรรมวิชยสัมโพชฌงค์เราก็เจริญวิริยสัมโพชฌง
1: ค์เ
0: จ้าค่ะเอาความเพียรมาเพิ่มเอาความเพียรมาเพิ่ม3ข้อนี้ใครควรทำด้วยปีติด้วยก็จะละเจ้าทินมิทะลักษณะความที่จิตหดหู่ไปได้
1: เจ้าค่ะก็คือไล่ความหดหู่ความซึ้งซึมง่วงซึมไปออกไปได
0: ้
1: ด้วยใช้วิริยะนะเจ้าค่ะ
0: เจริญปานใช
1: ่สาธุเจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อมาประการที่4ว่าข้อที่4คือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจทีนี้ถ้าบอกว่าลักษณะจิตก็จะเป็น2อย่างเนี้ยไม่หดหู่ซึ้งซึมก็ทะลุไปเลยเป็นฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คือ2อันนี้มันจะเป็นคู่ตรงข้ามกันหดหู่ซึ้งซึมตรงข้ามกับฟุ้งซ่านร้อนใจจะตรงข้ามกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นคนละคู่คือบางทีฉันนั่งสมาธิจิตฉันซบเซาง่วงเหงาลงไปบางทีลืมไปหรือบางทีนั่งสมาธิเนี่ยคิดตลอดเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคิดแล้วก็กลุ้มใจร้อนใจนั่นคืออุทธัจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจทำจิตใจให้แบบว่านิ่งอยู่ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เรื่องที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็เรื่องงานแล้วเดี๋ยวก็เรื่องงานนี้แล้วก็เรื่องงานนั้นงานราชแล้วก็งานหลวงแล้วก็ยังเรื่องคนอีกยังเรื่องของอีกยังเรื่องเงินอีกยังเรื่องโอ้ชั่วโมงหนึ่งหมดไปแล้ววันนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่นี่แบบมึนอยู่งี้
1: ยังไม่ได้สมาธิเลย
0: ยังไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยแหละคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นแล้วทำยังไงก็ตรงข้ามกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าใช้ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยสัมโพชฌงค์ถ้ามากเกินไปในลักษณะจิตที่มันไม่สงบแล้วมันฟุ้งซ่านแล้วนี่คือตรงนี
1: ้
0: ก็ต้องใช้โพชฌงค์อีก3อย่างหนึ่งคือปัสสติสัมโพชฌงค์ปัสสติแปลว่าความสงบระงับใช้สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็ใช้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช้3อย่างนี้ใช้3อย่างนี้จะทำจิตที่ฟุ้งซ่านให้ระงับลงได้ทีนี้ถ้าระงับลงไปแล้วแล้วคุณยังใช้3อย่างนี้ต่อไปมันก็จะเลยไปถึงหดหู่ซึ้งซึมไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติถ้าจิตเราฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะแล้วเราจะมาใช้ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิชยสัมโพชฌงค์หรือวิริยะสัมโพชฌงค์โอ้ยยิ่งจะฟุ้งซ่านขึ้นไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: จะเหมือนกับว่าไฟมันบึ้มๆอยู่แล้วยิ่งคุณใส่ฐานเข้าไปอีกใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเพิ่มอีกมันก็ยิ่งบึ้มๆบึ้มๆขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: หรือในทางตรงข้ามไฟที่มันจะดับอยู่แล้วคุณยังใส่มันจะลิบหลีแล้วคุณยังใส่ขี้เถ้าลงไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: พรมน้ำลงไปอีกโอ้ยมันก็จะดับแน่เราต้องใช้ให้ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่จะละความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้ก็ต้องสำรวมอินทรีย์คือนอกจากโพชฌงค์3ข้อที่ว่ามาสักครู่นี้ก็จะมีเรื่องการสำรวมอินทรีย์เราจะระงับความฟุ้งซ่านได้สิ่งไหนที่มันจะทำให้ต้องคิดอ่ะเช่นถ้าคุณจะดูมือถืออยู่ด้วยเดี๋ยวคนนั้นจะโทรมาไหมเดี๋ยวจะมีอีเมลเข้าไหมหรือจะมีตึ๊ดดึงมาหรือเปล่าปิดมันซะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปิดมันซะแล้วก็เอาไปไกลๆไม่ต้องให้ได้เห็นพอเราไม่เห็นมันไม่ต้องคิดถึงมันไอสิ่งที่จะให้คิดเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีอยู่ตรงนั้นสำรวมอินทรีย์ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ความฟุ้งซ่านความร้อนใจก็ระงับไปได้หรือถ้าเจอคนนี้แล้วมันจะแบบอุ้ยวุ่นวายใจร้อนใจคุณก็หลีกเลี่ยงอย่าไปเจอเขาอย่าไปเห็นมันอย่าไปพูดหรือคุยอะไรให้มันจิตใจเราระงับลงก่อนเข้าใจวิธีนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะระงับความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้หรือไม่ก็ใช้วิธีแผ่เมตตาแผ่กรุณาอุเบกขาก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ก็ข้อที่4อุทธัจกุกกุจจะ แปลว่าความฟุ้งซ่านความร้อนใจความหนองการใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5คือความลังเลเคลือบแคลงวิจิกิจฉาคือถ้าจะแปลโดยทางภาษาศาสตร์นะเขาจะแปลว่าสงสัยแต่พระอาจารย์ไม่ค่อยชอบคำแปลนี้เพราะว่าบางทีเราก็สงสัยแต่เราไม่ได้มีวิจิกิจฉาม ันก็จึงจะต้องอธิบายว่าคำถามทุกคำถามที่คุณสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดเอาไหมนะคำถามทุกคำถามที่เราสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดอย่างเช่นอะไรความสงสัยที่ว่าเป็นคำถามเฉยๆที่ต้องการรู้คำตอบก็มีหรือความสงสัยที่เกิดจากความแบบเพ่งเล็งฉันไม่เชื่อแกหรอกนี้นะคำถามแบบนั้นก็มีมันต่างกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ศัพท์ที่คิดว่าจะอธิบายได้ดีกว่าก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งก็เรียกว่า skepticskepticism เนี่ยจะตรงกับคำนี้มากๆเลย
1: คือ
0: ความลังเลความเคลือบแคลงใช้คำนี้ถึงจะถูกเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
1: เ
0: คลือบแคลงไม่ลงใจเห็นแย้งคิดอยู่ในใจมันจึงต้องได้ถามถามแบบหาเรื่องอ่ะนั่นน่ะเป็นลักษณะของวิจิกิจฉาตัวอย่างที่ท่านยกได้ดีมากๆเลยคือพุทธบทตรงที่ว่าคนที่ถือทรัพย์มาจะข้ามผ่านทางกันดารจะไปสู่อีกเมืองเนี่ยก็อย่างถึงพ่อค้าที่ต้องขนทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมามากเพื่อจะไปค้าขายอีกเมืองหนึ่งระหว่างทางเนี่ยเป็นทางกันดารแล้วก็ไม่รู้จักหนทางอะไรที่ดีใครผ่านมาทางนี้นะอุ้ยเขาจะกังวลใจมากเลยคนนี้มันจะมาแบบดักปล้นเราไหมเนี่ยยกตัวอย่างสมัยปัจจุบันเช่นว่าคุณไปซื้อทองเนี่ยที่ร้านทองเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ทองราคาลงลดลงเพราะสถานการณ์เรื่องการรบแล้วมันเบาบางลงไปราคาลงคุณจะไปซื้อหรือคุณจะเอาทองไปขายสถานการณ์การรบสงครามมีมากเอาทองราคาขึ้นฉันจะไปขายล่ะระหว่างทางที่คุณเอาทองไปถือทองไประหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์แบบท่าทางซุ่มซ่อนน่ะมาจอดข้างๆเราขี่รถไปอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเราเดินไปเนี่ยมีคนท่าทางซุ่มซ่อนเนี่ยเดินสวนมาอย่างเงี้ยนะเฮ้ยแบบเราจะกังวลใจคนนี้มันจะรู้ไหมว่าเรามีทองทั้งเยอะแยะเป็นหลายพันบาทนี่อยู่ในกระเป๋า
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะแบบสงสัยก่อนแล้วไอ้นี่คุณจะมาทำอะไรเนี่ยทำไมคุณจะมาชวนฉันคุยเนี่ยคำถามเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้อยากจะรู้ชื่อเขาหรอกไม่ได้อยากจะรู้ว่าเขาเป็นชื่ออะไรนะแล้วเขาจะมาทำอะไรก็ไม่ได้อยากรู้แหละแต่ว่ากังวลก่อนแล้วว่าเขาจะมาทำอะไรเรา
1: เจ้าค่ะ
0: คำถามเหล่านี้มันไม่เหมือนกันกับว่าถามเวลาคุณไปสมัครงานแล้วถามว่าคุณชื่ออะไรถามสมัครงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันไง intention
1: เจ้าค่ะ
0: หรือสภาวะจิตมันต่างกัน
1: เจ้าค่ะความตั้งใจต่างกัน
0: ความตั้งใจต่างกัน
1: ในคำถามนั้นๆ
0: ในคำถามนั้นๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตที่มีวิจิกิจฉาก็จะถามเหมือนกันแต่จิตที่มีศรัทธาบางทีก็ถามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสงสัยแล้วคุณถามมันไม่ได้ว่าจะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดไง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะอ
0: ย่างนี้คือในทางศัพท์ศาสตร์ยังไงก็ต้องแปลอย่างนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลมามันก็ถูกอยู่ในทางภาษาศาสตร์
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยเราควรจะใช้คำว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
1: เจ้าค่ะอันนี้กระจ่างกว่านะเจ้าค่ะโยมว่าถ้าแปลแบบนี้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ความวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจก็จะต้องแก้ได้ด้วยศรัทธาก็คือให้มีความลงใจให้มีความมั่นใจให้มีความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจความเลื่อมใสคือศรัทธาจะละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเรายังเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะจิตจะสงบลงเนี่ยมันไม่ได้ไงมันจะค้างตึงอยู่เอ๊ะแล้วทำไมนี่ต้องเป็นงี้นะเนี่ยแล้วอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นได้เหรอว่าเป็นงี้ได้ไหมเนี่ยที่มันจะสงบลงนะครับลงใหม่แล้วมันจะคิดนั่นยิดนี่ทำไมคุณคิดได้อ่ะคุณคิดมาจากความวิจิกิจฉานี่แหละมันยังได้คิดไอ้ความคิดนั่นก็เป็นแต่ข้อสงสัยคำถามทั้งนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นนะคุณเดชใจเอาพระมหาไพบูลย์นี
1: ่
0: ตอนบวชภาษาแรกเนี่ยโอ้เป็นคนที่ขี้สงสัยที่สุดในโลกเลยถามเนี่ยนะถามจนพระอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านแบบว่าเบือนหน้าหนีคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะเห็นมาทางนี้เดินหนีเลยนะ
0: เบือนหน้าหนี
1: คือ
0: ท่านมีเมตตาเนาะคือตอนแรกแบบช่วงภาษาแรกเนาะ3 เดือนแรกนี
1: ่
0: พอทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จ3 ทุ่มเราก็จะมานั่งคุยกันสักชั่วโมงหนึ่งถึง4 ทุ่มแล้วค่อยไปนอนก็จะมีข้อสงสัยอะไรถามได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปิดโอกาสให้ถามพระอาจารย์เนี่ยก็ถามเลยเนี่ยทีละ3 คำถามถามทีเดียวเนี่ย3 คำถามเขาบอกให้ถามคำถามเดียวหมอนี่ถาม3 คำถามนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เออเอาถามก็ตอบให้ในขณะที่ตอบคำถามแรกอยู่ในคำตอบที่ตอบออกมานั่นน่ะก็สงสัยในคำตอบนั่นอีกถามอีกต่อไปยิงต่อไปคำถามที่4 5และ6
1: เจ้าค่ะ
0: ในคำตอบของคำถามที่1นั่นแหละ2 3ยังไม่ได้ตอบไปนะ4 5 6นี่ยิงต่อไปละโอ้มันสงสัยมากป่านนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำให้จิตใจก็แบบว่าอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้บางทีมันก็เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจิตใจก็จะไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิทีนี้วิธีการแก้คือให้มีศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจพอสมาธิมันเกิดขึ้นเนี่ยวิจิกิจฉามันไม่มีความสงสัยมันจะหมดไป
1: เจ้าค่ะ
0: ความสงสัยหมดไปเดี๋ยวบางทีเราไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเรารู้คำตอบหรอกนะเพราะมันเป็นคนละเหตุกันคือบางทีเราก็ไม่รู้คำตอบหรอกแต่เรามีศรัทธาวิจิกิจฉาดับไปไอ้คำตอบที่เราไม่รู้นั้นเราถามด้วยศรัทธาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมพอเรามีศรัทธาเต็มที่แล้ววิจิกิจฉาหมดไปคำถามส่วนที่เกิดจากวิจิกิจฉาจะไม่มี
1: เข้าใจเจ้าค่ะคือความเคลือบแคลงทั้งหลายมันจะหายไปหมดเลย
0: หายไปหายไปใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จะเหลือแต่คำถามที่เกิดจากความศรัทธาเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: มีคำถามเช่นตรงนี้เราต้องทำยังไงดีทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยด้วยจิตใจที่มีศรัทธาเราก็จะทำได้และเข้าใจได้อย่างนี้ห้าอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจนั้นก็จะกำลังปัญญาลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: หรือปัญญาที่จะเกิดใหม่ก็ไม่เกิดที่มีอยู่ก็จนลดลงถอนลงถอนลง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีคนที่ทำจิตให้ดีแล้วอย่างเงี้ยนะเช่นฝึกสมาธิดีละอ่ะมาปฏิบัติธรรมดีละอ่ะมาหลีกเล่นดีละอ่ะแต่พอกลับบ้านไปแล้วนี่ไม่รักษาให้ดีเป็นไงอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็ไปดูเรื่องที่จะให้เกิดกามมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมดู Netflix แล้วก็แบบว่าดูไปเรื่อยๆไปคุยคนนั้นคนนี้จิตใจก็ฟุ้งซ่านไปอ่านข่าวนั่นนี่ก็ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยอีกข่าวพระเนี่ยโอ้ชอบลงกันดีนะนั่นนี่โน่นมีเยอะพอมีเยอะเสร็จปุ๊บเป็นไงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ศาสนามันยังมีดีอยู่ไหมตอนนี้เริ่มสงสัยละ
1: เคลือบแคลงแล้วขึ้นมาแล้วนะคะ
0: ปัญญาที่เรามีมันก็ลดลงน้อยลงน้อยลงสมาธิก็เสื่อมไป
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดขึ้นได้เป็นได้ที่มีมาก็เสื่อมได้แต่คิดว่ามันจะไม่เสื่อมเสื่อมได้ทุกอย่างอันนี้คือนิวรณ์นิวรณ์ห้าประการนี้ก็51นะ51 52ไปพร้อมกันเลย52นี่ก็ไส้ในเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าหัวข้อท่านบอกถึงว่าเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นนิวรณ์เนี่ยนะถ้านึกถึงอธิบายในที่นี้ก็คือว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นอาหารของอวิชชาด้วยเป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์เนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีนิวรณ์เนี่ยยิ่งทำอวิชชาอะไรเพิ่มขึ้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอาหารของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องละนิวรณ์ออกไปโนบมาประมาณในที่นี้ก็คืออุดรูรั่วซะอุดรูรั่วอุดขอบกันซะอุดขอบกันในวิธีแก้ก็อย่างที่ว่าไปแล้วกามฉันทะก็แก้โดยการจำรูปมีสีปยาบาทก็แก้ด้วยเมตตากรุณาไปทีนี้มิทะก็แก้ด้วยการที่วิธีการ8อย่างแล้วก็อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็แก้ด้วยการที่จำรูปมีสีการตั้งสติสัมปชัญญะวิจิกิจฉาก็แก้ด้วยการที่ให้มีศรัทธาเราก็จะปรับได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือข้อที่51แล้วก็52
1: เจ้าค่ะ
0: 51และ52
1: คือข้อ52นี่ก็แค่มาย้ำว่าตรงนี้แหละไอ้เครื่องกลางกั้นหรือว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองอกุศลจ้ะ
0: ใช่
1: ซึ่งถ้ามีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แบบว่ามันมากลางกั้นเราไม่ให้บรรลุถึงความดีหรือว่าไปปฏิบัติได้สูงขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ถูกต้องถูกต้องใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่53
1: เจ้าค่ะ
0: 53ปาทานิยังคะสูตรแปลว่าองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียรองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียร
1: เจ้าค่ะ
0: คือตัวเราถ้าเราจะทำความเพียรให้มันได้เกิดผลของความเพียรก็จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: หากคุณจะทำความเพียรได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้คือ1มีศรัทธาก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพูดคำนี้ก็คือต้องหมายถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: สองคนที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุย่อยอาหารได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรคือมีอาพาธน้อย
1: ก็คือคนที่มีสุขภาพดีนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาคือไม่ปิดบังถ้าผิดก็ยอมรับผิดนี่คือข้อที่3
1: คือ
0: จัดความถือตัวได้ง่ายบอกง่ายสอนง่ายว่างั้นเถอะนะข้อที่3ข้อที่4เนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระมีธุระมีข้อปฏิบัติอะไรเอาฉันทำพยายามที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นนี่ข้อที่4ส
1: ่
0: วนข้อที่5เนี่ยเป็นคนมีปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปจะเกิดปัญญานี้ได้จิตก็ต้องเป็นสมาธิอาศัยการสังเกตสังกาก็จะทำข้อที่5ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเปรียบเทียบพลิกกลับมา5ข้อนี้นะว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำความเปลี่ยนแล้วเราเกิดไม่มีศรัทธาไม่ค่อยเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าต้องทำงี้เหรอทำงี้ได้ไห
1: ม
0: เอางี้แล้วกันนะตามที่ฉันพูดคุณก็จะหลงไปในทิศทางอื่นการทำความเปลี่ยนมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นี่ข้อที่หนึ่งจะหมายถึงนี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือข้อที่สองถ้ามีอาพาธมากเช่นนั่งก็โอยลุกก็โอยกินข้าวก็โอยอิ่มก็โอยหิวก็โอย
1: เจ้าค่ะ
0: อะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะไปทำความเข้าใจยังไงเนี่ยเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคนที่กลัวแบบเช่นว่าโอ้ปวดขาปวดขาเออมานั่งสมาธิไม่ได้หรอกปวดขาก็นี่ไงก็อ้างชัดเจนเลยคุณก็ทำความเปลี่ยนไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะบางคนบอกเออฉันปวดขาก็เอาโทษนะเอาโทษนะอะไรอย่างนี้คือเขามีข้อที่3ข้อที่3นี่คือไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่มีมายา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามีมายาเช่นแบบมดกัดนิดนึงอะโอ้ไม่ไหวขอนอนพักก่อนนอนก่อนแล้วก็ค่อยๆว่ากันฟังเทศฟังธรรมไม่เอาตรงนี้คือข้อที่3คือมีมายามากมีมายามากแบบว่าลีลาแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่ปวดขาไปไม่ได้นั่นแหละมีมายามันก็จึงไม่ได้ก็เอาไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยเลยมาอ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากไอ้ตรงที่แบบเช่นบางคนเป็นมะเร็งละนอนเตียงละขั้น4ละหายใจก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจละโอ้จะมาฟังธรรมเนี่ยบางคนที่เป็นโควิดอย่างนี้นะคุณใจ
1: เ
0: ข้าห้อง ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วจะไปเยี่ยมยังไม่ได้เลยแล้วก็จะพูดคุยหน่อยก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยเจ็บมากเนี่ยทำให้การทำความเปลี่ยนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3 4 2 3ไปเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี้สัมมาถ้าสมมติคนที่มีความเพียรน้อยอะไรก็แบบไม่บากบั่นไม่ทอดแบบไม่เอาอะมีข้อปฏิบัตินี้เหรอเอาข้างเคร่งกับข้างหย่อนแล้วฉันจะเอาข้างหย่อนเต็มที่เลย
1: เจ้าค่ะหย่อนอย่างมากนะเจ้าค่ะ
0: อีกนิดนึงก็จะขาดจากสีแล้วเงี้ยก็เอาตรงนั้นแหละอันนี้มันก็แบบไม่บักบั่นนะทอดทุระเงี้ยมันก็ไม่ดีแล้วก็ที่4ตัวข้อที่5คือไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามี5ข้อนี้คือบางทีอาจจะไม่ครบก็ได้นะมีข้อใดข้อหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์จะไม่ผิดโพธิราชกุมารมาถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนเนี่ยทำไมบางคนก็ปฏิบัติได้น้อยปฏิบัติได้มากทำไมเป็นงั้นพระพุทธเจ้าก็ยกเรื่องการฝึกช้างออกคุยกับพระเจ้าอุเทนคุยกับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี่เป็นพระบิดาของโพธิราชกุมารแล้วก็มีวิชาในการฝึกช้างเอาว่าถ้าคนที่มี5อย่างนี้สมมติคนที่ไม่มี5อย่างนี้แล้วมาฝึกช้างนี่ฝึกวิธีการที่ว่าจะฝึกช้างยังไงมาเรียนวิชาเนี้ยก็เรียกว่าวิชาชื่อสดิกันเป็นวิชาที่ฝึกช้างให้รู้จักรับคำสั่งถ้าคนที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดไม่มีความเพียรมีปัญญาน้อยไม่มีปัญญามาเรียนวิชาฝึกช้างเนี่ยมันจะสำเร็จไหม
1: ไม่สำเร็จเลยเจ้าค่ะ
0: โอ้ยไม่ได้บอกเลยไม่ต้องเอา5อย่างหรอกขอแค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยากมากแล้วอ่ะวางอย่างนี้น
1: ะ
0: แล้วทีนี้ก็ยกคู่ตรงข้ามว่าเอาถ้าเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ว่าจะวิชาฝึกช้างวิชาดนตรีวิชาเขียนแบบทักษะการคำนวณหรือวิชาทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งเย็บปักถักร้อยอะไรก็ได้อะทำขนมก็ได้อะถ้ามี5ข้อนี้มีศรัทธามีอาพาธน้อยแข็งแรงไม่โอ้อวดยอมรับคำสอนมีความเพียรบากบั่นแล้วก็มีปัญญารู้จักสังเกตสังกาถ้ามี5ข้อนี้จะสำเร็จไหม
1: เรียนได้แน่นะเจ้าค่ะ
0: แน่นอนนะ
1: จบแน่เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องเอา5ข้อเอาข้อเดียวก็พอนะมันยังสำเร็จได้นะอย่างนี้เป็นว่าอย่างนี้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องครบก็ได้ถ้าครบนี่โอ้ยยก2นิ้วให้เลยกดไลค์รัวๆว่า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เอาข้อเดียวหรือบางคนข้อเราอาจจะไม่เต็มเช่น โอ้ฉันแก่ป่านนี้ละ60 70 80มีอาพาธมากแน่ล่ะจะก้าวขาข้างหนึ่งมันลงไปอีกข้างหนึ่งมันลื่นไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามีศรัทธามั่นคงไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็เป็นคนตรงมีความเพียรบากบั่นมีปัญญาเอาฉันมีแค่4ข้อนี่ล่ะจะได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ขอให้มีข้อเดียวมันอย่างได้4ข้อนี้ยิ่งดีไม่ต้องครบก็ได้อย่างได้แน่วางอย
1: ู่เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นองค์เนี้ยคือองค์ประกอบ5ประการนี้สำคัญ
1: เจ้า
0: ค่ะเรามีแล้วจะทำความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ในการทำความเพียรของเรานะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือข้อที่53แล้วก็มันจะมาคู่กันกับข้อที่54ท่านพูดถึงสมัยที่ควรบำเพ็ญความเพียรคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงถ้าจะพูดก็คือช่วงเวลาหรือห่วงเวลา
1: ไหนประมาณนั้น
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ห่วงเวลาอันใดคือเมื่อสักครู่นั้นคือองค์ประกอบในจิตของเรานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ53เนี่ยคือองค์ประกอบในจิตของเราทีนี้ถ้าองค์ประกอบในจิตของเรานี่ก็ส่วนหนึ่งสิ่งภายนอกก็มีปัจจัยแวดล้อมเรียกว่าสมัยเป็นปัจจัยแวดล้อมสมัยใดสมัยหนึ่งใน5ลักษณะนี้เป็นสมัยที่โอ้ยทำความเพียรด้วยลักษณะที่จะให้เกิดผลขึ้นเนี่ยมันจะได้ยากเราเอาหัวข้อนี้ก่อนแล้วท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: 54เนี่ยท่านยก2ส่วนมาเปรียบเทียบส่วนต่างกันพี่ไม่ควรมันเป็นความเพียรคำว่าไม่ควรมันเป็นความเพียรคือถ้าคุณเอาข้อ53มีข้อ53 5ข้อเนี้ยแล้วมาอยู่ในสมัยที่อยู่ในข้อ54แล้วมันทำได้ยากความเพียรที่เรามีเนี่ยจะทำให้เกิดผลเนี่ยได้ลำบาก
1: เจ้าค่ะ
0: ลำบากกว่าอะไร5ประการนี้1เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำคนแก่แล้วเอาถ้าคนแก่แล้วแสดงว่าคุณสมบัติในข้อ53คุณสมบัติในข้อ53ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยข้อ2คุณจะไปได้ยากหรือข้อ3ข้อ2นี่คือหมายถึงคนที่มีอาพาธน้อยนะมันก็จะมีอาพาธมากเพราะแก่แล้วแล้วคนแก่เนี่ยก็จะบอกยากนิดหนึ่งจะมีแบบว่าความคิดเป็นของตัวเองจะบอกยากนิดหนึ่งข้อ3ความโอ้อวดก็จะมีความที่ไม่มีมารยาก็จะลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นสมัยนั้นซึ่งสมัยเนี่ยบางทีมันก็ย้อนกลับไม่ได้เช่นกรณีความแก่เป็นต้นย้อนกลับไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือสมัยที่1เป็นคนแก่สมัยที่2คือเป็นคนที่มีอาพาธมากถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยฉบับอายุยังไม่แก่จะแบบ10กว่าๆ20วัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่บางครั้งบางคราวก็เจ็บป่วยได
1: ้
0: พอเกิดสมัยที่เจ็บป่วยคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงมันหายได้นะจะเจ็บป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: เจ็บป่วยนี่คุณหายได้ในช่วงที่เจ็บป่วยอยู่คุณสมบัติในองค์ประกอบของผู้มีความเพียรในข้อ53ประการที่2คือมีอาพาธน้อยก็หายไปเพราะคุณดันมีอาพาธตอนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: มีอาพาธตอนนี้มันก็จึงแบบได้ยากคือในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยในอีกที่1นะคิดว่าเราจะเจอต่อไปหรือไม่อาจจะอยู่ในสังยุตตนิกายอาตมาก็ไม่แน่ใจแต่เราก็ตามท่านพูดไว้บอกว่าเวลาที่เรามีความแก่ในสมัยนั้นหรือเวลาที่มีอาพาธเนี่ยการที่จะไปเสพเสนาสนะอันสงัดการที่จะอยู่ป่าช้าที่จะเงียบเนี่ยมันจะอยู่ยากเพราะมันต้องมีคนมาดูแล
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องมีคนมาดูแลคนแก่ต้องมีคนมาดูแลคนเจ็บการที่จะมาอยู่หลีกเล่นคนเดียวมันก็ทำได้ยาก
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วการจะมาใคร่ครวญในธรรมคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายคือของพระพุทธเจ้ามันก็ทำไม่ได้สะดวก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงเป็นสมัยที่มันจะทำความเปลี่ยนได้ยากนี่ข้อที่สองหรือข้อที่3ก็เป็นสมัยที่ข้าวยากหมากแพงต้นข้าวกล้าเสียหายหาอาหารได้ยากพอหาอาหารได้ยากที่ไหนอาหารได้ง่ายคนก็ไปรวมแห่กันไปที่นั้นพอรวมอยู่กันเข้าการที่จะมาทำในใจซึ่งคำสอนของท่านบุรุษทั้งหลายก็จะทำได้ยากไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต่อให้เรามี5ข้อในข้อที่ผ่านมา53มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาแต่ถ้าข้าวยากหมากแพงคุณก็ต้องไปอยู่รวมกันอยู่ดีมันก็เป็นเหตุให้ไม่หลีกเล่นก็จะทำความเปลี่ยนได้ยากข้อที่สามหมายถึงอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สี่คือมีการปล้นสะดมเกิดขึ้นมีม็อบอย่างเงี้ยนะหรือในสมัยที่มีสงครามอย่างสงครามในยุโรปตะวันตกอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ย
1: รัสเซียเจ้าค่ะ
0: ก็มีสงครามกันโอ้ประชาชนหนีหอบหนีตาย ไปรวมกันอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้างอพยพไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างบางทีมันยังไม่เซตเทิลไม่ลงตัวการที่จะมาหลีกเล่นทำในใจอ่านคำสอนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องหนีภัยก่อนต่อให้มีคุณสมบัติ5ข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้ที่สามารถบำเพ็ญความเพียรแต่ถ้าเกิดมีการปล้นสะดมมีม็อบอย่างเงี้ยอ่ะอย่างประเทศไทยเราไม่เคยมีสงครามเลยนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นประเทศที่มีความสงบแต่ถ้ามีม็อบในภายในประเทศมันก็วุ่นวายไม่สงบเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็ทำให้ทำความเพียรได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาก็ที่5คือสมัยที่สงแตกกันถ้ามีสงแตกกันคำว่าสงแตกกันเนี่ยหมู่สงในแปลว่าหมู่ก็หมู่ภิกษุก็ได้อะหมู่อุบาสกอุบาสิกาก็ได้อะแบ่งพรรคแบ่งพวก
1: เจ้าค่ะ
0: ฝ่ายนี้ไม่ชอบฝ่ายนั้นพอมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ชอบกันแล้วก็จะต้องมีการด่ากันบริพาทกันใส่ร้ายกันทอดทิ้งกันไม่ดูแลกันโอ้ยคนเห็นแล้วก็อินาระอาใจไม่ต้องพูดให้ไกลเอาสมัยนี้แหละคุณเดินใจเป็นสมัยที่สงแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สงนี่หมายถึงภิกษุสงนี่แหละแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นชัดๆเลยเอาเนี่ยวชิรญาณมหายานเถรวาทไม่ลงอุโบสถร่วมกัน
1: คือ
0: วันแตกกันของหมู่เนี่ยของสัพพะนี่นะก็ดูกันดีว่าคุณลงอุโบสถไหมคุณทำอุโบสถร่วมกันไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณฟังหลักคำสอนในเรื่องศีลเนี่ยร่วมกันไหมถ้าไม่ทำร่วมกันมันก็คือแตกกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำร่วมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มหานิกายหมายถึงมหายานแล้วก็เถรวาทแล้วก็วชิรญาณของทิเบตเนี่ยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ทำร่วมกันมาประชุมกันเฉยๆคุยๆแฮปปี้แฮปปี้ไหว้กันยิ้มยิ้มแล้วก็เลิกไม่ลงอุโบสถ
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันฉาบฉวยมากๆเลยแล้วจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นแบบนี้คำสอนมันจะสับสนไงประชาชนเห็นแล้วก็สับสนนี่หมายถึงว่าแล้วนั่นอะไรนะทำไมห่มผ้าแบบนี้แล้วนี่อะไรนะทำไมห่มผ้าอย่างนั้นแล้วทำไมมีคิ้วไม่มีคิ้วมันได้ต้องได้ถามใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็จะมี
1: ข้อสงสัย
0: นั่นนั่นความเลื่อมใสก็ลดลงความเลื่อมใสลดลงวิจิกิจฉาก็เพิ่มขึ้นก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองเถรวาทที่เราบอกเราเป็นเถรวาทเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นธรรมยุทธกับมหานิกายยังมีธรรมยุทธกับมหานิกายบางทีก็ไม่ลงอุโบสถร่วมกันลงอุโบสถร่วมกันมากกว่าเป็นบางครั้งบางคราวเขาพยายามจะสมานสังวาสนี้ให้หมู่อยู่ด้วยกันนะก็มีคณะปกครองขึ้นมาเป็นมหาเถรสมาคมมีทั้งฝ่ายธรรมยุทธมีทั้งฝ่ายมหานิกายก็เพื่อจะประคับประคองให้เกิดความสามัคคีกันอันนี้คือเป็นความพยายามแต่รอยแตกรอยแยกมันมีอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้ามีการแตกแยกกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทีนี้ในความแตกแยกในส่วนที่แตกออกมานั้นมันยังมีความสามัคคีในกลุ่มนั้นถ้าเราตั้งจิตที่ตรงนี้เป็นสมัยที่เราจะแก้ไขได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จึงมาเปรียบเทียบคู่ต่างในก้อนที่54นี่แหละมีคู่ต่างตะกี้ว่าไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมเป็นสมัยที่แบบมันดีแยกแต่ถ้ามาคิดใหม่ก็ถ้าสมัยที่เราเป็นคนหนุ่มแน่นแล้วก็มีอาภาษณ์น้อยเป็นสมัยที่คนแบบว่าไม่วิวาทกันสามัคคีกันแล้วก็สงนี่พร้อมเพรียงกันแล้วก็ข้าวปลาอาหารหาได้ง่ายสมัยแบบนี้โอ้โหแบบบ้านเมืองดีแน่นอนถูกไหมพอบ้านเมืองดีถ้าเรามีคุณสมบัติ5ประการในข้อ53มีศรัทธามีอาภาษณ์น้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาเรายิ่งทำความเพียรได้ดีเลย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: โอเคนะทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าสมมติสมัย5ประการนี้สมัย5ประการนี้เช่นยังหนุ่มแน่นอยู่คุณยังแบบสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องความอาภาษณ์อาหารต่างๆก็หาได้ง่ายฉันก็มีเงินมีทองอยู่แล้วก็ไม่มีม็อบไม่มีอะไรทุกคนสามัคคีกันแล้วก็สงฆ์ก็พร้อมเพรียงกันด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีข้อ53คือไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังโอ้อวดมีมารยาไม่ปรารภความเพียรไม่มีปัญญาคุณก็ไม่ได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็ไม่ได้ประโยชน์จากสมัย5อย่างนี้คือห่วงเวลานี้มันจะไม่ได้เต็มที่
1: เจ้าค
0: ่ะตอนนี้ตอนนั้นไม่ใช่ว่าห่วงเวลานี้ตอนนี้มันมีแล้วไหมที่ว่าความแตกแยกมันมีอยู่แต่ในความแตกแยกนั้นมันมีความสามัคคีอยู่ตอนนี้ข้าวยากหมากแพงไหมก็มีอยู่แต่ในความข้าวยากหมากแพงนี้บางทีมันก็ยังมีความที่แบบพอหาได้ง่ายบางข้อบางประเด็นม
1: ัน
0: จะมีช่องมีรูบางทีที่เราแบบว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้บ้าง
1: เจ้าค่ะก็คือเล็ดลอดกันไปได้บ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ประคองไปเจ้าค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอ่ะคือถ้ามีนิดหน่อยก็คือถือว่าไม่มีไม่ใช่เราเอาช่องรูตรงไหนได้เราเอา
1: เดี๋
0: ยวเป็นสมัยแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามหาช่องหารูหาทางที่เราจะไปได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: แล้
0: วนี่คือเป็นสิ่งที่ท่านเตือนไว้ว่าถ้ามันเป็นงี้แล้ว เราควรที่จะระมัดระวังแล้วก็เป็นสมัยนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะแบบว่าก้าวหน้าขึ้นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็54ที่วันนี้เราก็ได้แค่นี้ละคุณใจ
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ความรู้จากการนำมาเล่าคืออ่านพระไตรปิฎกแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มาชี้แจงให้เป็นภาษาง่ายๆให้เราได้รับฟังกันอีกหลายข้อทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วคงจะเกิดสติปัญญาแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดังนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนำท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานและทุนมนุษย์ในภูมิภาค
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นภารกิจระดับชาติเนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากอาเซียน11ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมจึงต้องบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศสำหรับสาระสำคัญของการประชุมจะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Thailand Diving ASEAN Human Capital Forward หรือการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ของอาเซียนไปข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในวันที่16สิงหาคมขณะที่ด้านความปลอดภัยการจราจรและการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการเพิ่มมูลค่าอ้อยนำมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมล่าสุดสอ.น.จัดกิจกรรมนำร่องส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดลองใช้งานจริงโดยมอบชุดช้อนซ่อมและมีดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้แห่งละ 5,000 ชุดให้ร้านอาหารและตลาดนัดในตลาดจตุจักรและจังหวัดจันทบุรี พร้อมมอบถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพจำนวน 2,000 ใบให้โรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทางนี้สอ.น.จะเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอ้อยให้เกิดการใช้งานจริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
13: นายปิยพงษ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้กรมทางหลวงจะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรส่งผลให้สามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับจุดขึ้นลงเปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าผ่านทางในปี2572โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทาง M82 นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณไอวรินทร์อนันคเมศนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะน้องพลอยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยค่ะ
2: อุ๊ยคุณก็สวยเหมือนกันนะหน้าผมเป๊ะแต่เช้า
1: คุณแต่งตัวไม่บอกธีมเลยนะคะวันนี้น่ารักน่ารักวันนี
2: ้วันนี้แอมมาเป็นโพกระดอดเบา
1: ๆถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าน้องพลอยแต่งตัวน่ารักขนาดไหนอย่าลืมเปิดดูที่ Facebook ด้วยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ช่องทางธรรมดาของเราเลย FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้สำหรับข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะทักทายหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ Facebook Live นะคะติดตามได้ที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาที่เพจแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้วันเสาร์ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นเสาร์กลางเดือน
1: เสาร์กลางเดือนเสาร์ที่15ใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันที่16เป็นวันแห่งความหวัง
0: เป็นวันแห่งความหวังของเขาเรียกว่าคนมีฝัน
1: คนมีฝัน
0: หนึ่งเดือนมี2ครั้ง
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ดิฉันไทยช่วยไทยหมดแล้วด
0: ิ
1: ฉันก็ต้องไปหวังกับวันพรุ่งนี้อ่ะใครไทยช่วยไทยไปถึงไหนยังไงกันแล้วนะคะอัปเดตกันได้นะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีความหวังอะไรกันยังไงก็บอกได้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่เรื่องที่คาดเดาได้นี่เลยค่ะก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศ
0: วันนี้เป็นยังไง
1: วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าจะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าฟังข่าวนะคะนี่ที่ฉันวิ่งมาเนี่ยเพราะว่าดิฉันฟังข่าวอยู่นะคุณพลอย
0: คุณติดตามข่าวอะไรอยู่คุณไอวอลิน
1: ดิฉันติดตามข่าวแฮะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี 5:58 นาที
0: ค่ะ
1: ตี 4:58 ประมาณตี 5
0: เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ถูกต้องค่ะประมาณตี 5ที่ผ่านมานะทีนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.5 แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเราก็จะอัปเดตไประยะเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา
0: ถูก
1: แต่ว่ายังไงก็ไม่มีผลกระทบนะคะ
0: ก็คุณไอวอลินอัปเดตแล้วว่าแผ่นดินไหวที่มาเลเซียไม่มีผลกระทบนะคะ
1: ใช่ค่ะอินโดนีเซียค
0: ่
1: ะ
0: นะคะมาดูในเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และก็การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะคะซึ่งก็ทางด้านของคุณไทยเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์นะคะก็มีการติดตามพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคือเขาลงไปครั้งนี้ดูครอบคลุม7จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการตามข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อลงมาเนี่ยเพื่อให้เห็นสถานการณ์และก็ความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้านก่อนที่จะนำข้อมูลต่างๆกลับไปแจ้งไปเรียนให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบแล้วก็ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆค่ะให้สามารถที่จะสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะคือต้องทำทั้งในส่วนของอุทกภัยด้วยแล้วก็ภัยแล้งเนี่ยทำควบคู่กันไปเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าสภาพอากาศมีความผันผวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะ การบริหารจัดการจึงต้องอาศัยข้อมูลจากพื้นที่จริงแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะเป็นการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมได้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบค่ะคุณเจเศษบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคู่กันเลยคือการต้องรู้ก่อนเตรียมก่อนและช่วยทันทีไม่ใช่ว่าให้รอเกิดปัญหาแล้วจึงเข้าไปแก้ไขทั้งเรื่องน้ำเครื่องมือบุคลากรหรือว่าแผนการช่วยเหลือคือทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมไว้รอเลยนะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์แน่นอนต้องไวเพราะประชาชนต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วภาครัฐตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะคะนี่คือสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลเดียวกันไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของข่าวนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณเจเศษก็ได้กำชับหน่วยงานอย่างการประปาโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ช่องทางต่างๆต้องออกแบบการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างจำกัดด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในเรื่องของทางด้านของท่านเจเศษไทยเศษนะคะที
0: ่ท่านมท3
1: มท3นะคะลง7จังหวัดลุ่มน้ำโขง
0: ใช่
1: ก็ถือว่าลุยทีเดียวนะ
0: ใช่คือตอนนี้ทุกหน่วยทุกจังหวัดค่ะก็เตรียมพร้อม
1: ค่ะ
0: เตรียมแผนเผชิญเหตุคือซ้อมว่าถ้าเกิดอุทกภัยจะทำยังไงจะเตรียมกำลังคนช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง
1: อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลไทยก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ AI
0: ค่ะ
1: คุณพิริยาพรเตรียมตัวหรือยังคะที่จะรับการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคม
0: นี้เมื่อวานพอดิฉันเห็นข่าวดิฉันก็คุยกับคนที่ใช้ AI ทุกวันก็คือคุณณัฐพงศ์สารบุตรคุณโดนัท
1: โดนัทดารา TikTok ของเรา
0: ถูกต้องก็คือเตรียมพร้อมแล้วนะดิฉันเตรียมจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพราะว่าเอาจริงๆ AI เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการทำงานของเราในสมัยนี้นะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือให้ AI ทำงานให้เราเนี่ยได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่ว่าใดๆก็ตามเราก็ต้องควบคุม AI อยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: เพราะยังไงก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์โดยคนปัดโดยมนุษย์นี่แหละนะคะ
0: โดยมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยแหละ
1: ถูกต้องค่ะเราก็ต้องควบคุมเขานะคะให้มีทั้งจริยธรรมในการใช้ AI ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเอามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบTAI Passport นะคะ19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคม2569จำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะว่าความคืบหน้าของโครงการ TAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นี่แหละนะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยได้อีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ก็อีก6วันนะคะอีก4วัน
0: อีก4วัน
1: อีก4วันใช่ๆ
0: ค่ะ
1: จากนั้นก็จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมและจะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วก็ป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนะให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินในระยะยาวตั้งแต่ปี70ไปจนถึงปี74เลยนะคะโดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั่นเองหรือว่าดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเป็นหลักเลยการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ด้วยในภาคราชการนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปนะคะ

0: วุธปืนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการ3ฝ่ายในการแก้ไขปัญหานโยบายควบคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนแปลงรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เร่งหาแนวทางที่จะไม่ให้กระทบกับนักกีฬายิงปืนด้วยนะคะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านนายกบอกว่าได้มอบนโยบายให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมปกการปกครองนะคะท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะและก็นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ด้วยค่ะส่วนกรณีสมาคมกีฬายิงปืนค่ะคือพอมีการควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนแบบนี้นะเขาก็ออกมาแสดงความกังวลบอกว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการประสานงานกันแล้วก็มาหารือร่วมกันค่ะจะมีทางออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะการควบคุมอาวุธปืนนั้นมีรายละเอียดหลายด้านมากจึงไม่ควรคิดหรือว่ากำหนดเพียงมาตรการเพียงฝ่ายเดียวนะคะท่านนายกบอกท่านนายกบอกจริงๆต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยกันเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาคือเมื่อคืนก่อนช่วง5 ทุ่มเมื่อวันก่อนนู่นนะคะ
1: ค
0: ือผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะท่านเองก็ได้รับรายงานเนี่ยตอนเมื่อวานนี้ที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าก็ได้รับรายงานแต่ยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดนะคะทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต่อที่ก่อเหตุได้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนนั้นอาจจะทำได้ยากไห
1: ม
0: เรื่องนี้ท่านนายกมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานแล้วก็วิธีปฏิบัติงานหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการเอาก็ไปคุยกันกับผู้บังคับบัญชาได้และผู้บริหารได้นะคะจะนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเช่นนี้เนี่ยก็ท่านนายกบอกว่าจริงๆมันมีทางออกอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวใครที่อย่างตำรวจที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเนาะคุยกันได้นะคะก็อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารนะคะ
1: พูดถึงเรื่องของตำรวจที่จะต้องพกปืนจริงๆแล้วปืนเนี่ยก็เป็นอาวุธของตำรวจอยู่แล้วนะนะคะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกมาแถลงชี้แจงเพื่อความไขข้อสงสัยของประชาชนแล้วก็เพื่อความสบายใจของประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการหลักเกณฑ์การพกปืนของเจ้าหน้าที่คือท่านบอกว่าย้ำนะว่าจะต้องดูเหตุผลจากความจำเป็นรวมถึงภารกิจแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะคะทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันพกพาอาวุธปืนของตำรวจซึ่งน้องพลอยก็พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยพกปืนในยามวิกาลรวมถึงดื่มสุราหรือว่านอกเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะน้องพลอย
0: ค่ะ
1: โดยบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะต้องดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็บริบทเป็นรายกรณีไปแล้วก็เป็นรายบุคคลด้วยนะโดยจะให้เป็นไปตามระเบียบตำรวจที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยหากมีความจำเป็นต้องพกอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปแล้วก็ต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยค่ะทั้งนี้นะคะตำรวจเนี่ยสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบได้เราจะเห็นโซเชียลแซวกันบ่อยๆเป็นตำรวจสายสืบบ้างทรงสืบบ้างถามว่าเขาพกได้ไหมพกได้เพราะว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ใน เวลา
0: คือแต่ถ้าเป็นนอกเครื่องแบบบางคนแยกไม่ออกนะตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะบางคนตำรวจบางท่านคือที่เป็นนอกเครื่องแบบเนี่ย
1: ก็เหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็นเหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็นขออภัยนะเหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็นพ่อ
0: ค้าแนบเนียนใช้คำว่าแนบ
1: เนียนมากจริงๆนะคะคืองานสอบสวนนอกราชการเนี่ยสามารถใช้ได้นะตามความจำเป็นอย่างที่บอกว่าตามบริบท

0: คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านอาหารหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก็สามารถใช้ได
1: ้
0: แล้วแต่บริบทแล้วก็ได้รับอนุญาตหรือเปล่าด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะต้องดูด้วยนะ
1: คะ
0: นอกจากนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้ย้ำนะคะว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือว่าจับกุมตามอำนาจหน้าที่ได้เลยแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยสรุปก็คือว่าพกได้ในที่สาธารณะแล้วก็สามารถเป็นตำรวจสืบได้แหละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็ต้องเป็นไปตามบริบททั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้าพกไปแล้วรู้สึกประชาชนไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมันมีในโซเชียลค่ะ
0: มี
1: การปล่อยข้อความแชทมั่งว่ามีการขู่กราดยิงในโซเชียลนะคะแล้วก็สถานศึกษาหลายๆที่นะคะคือทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เลยต้องออกมาชี้แจงกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในโซเชียลได้มีการกำชับให้สถานศึกษามีการตรวจสอบเข้มเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านพูดถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในสังคมออนไลน์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดนั้นจริงหรือไม
0: ่
1: แล้วก็เป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทําจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยแต่ละสถานศึกษาก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็สามารถพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีไปค่ะท
0: ั้
1: งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญสําหรับประเด็นที่บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยคือเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบมั้ยเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกว่าคือสาเหตุส่วนนึงเนี่ยมาจากพฤติกรรมเรียนแบบก็ยอมรับน
0: ะ
1: และอีกส่วนนึงมาจากการก่อกวนค่ะซึ่งถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนแล้วก็แน่นอนมีบทลงโทษที่เหมาะสมแน่นอนเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาสร้างความหวาดกลัวให้เด็กๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมนะคะทั้งนี้เนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าพบเหตุการณ์แบบว่าลักษณะขู่ก่อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายที่หลายกรณีเลยนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็เลยอยากขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้พิจารณาข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนโดยให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวคือพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเช็คแหล่งข่าวก่อนเลย
0: ต้องเช็คก่อนว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม
1: จริงว่าน่าเชื่อถือได้ไหมเพจนั้นเพจนี้เป็นยังไงลักษณะไหนแล้วก็ให้ติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงนะคะแล้วก็ท่านโฆษกก็ยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาทันทีค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของย้ํากันอีกสักครั้งนึงนะคะเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครจะเรียนแบบใครบ้างแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจริงก็สามารถที่จะดูแลได้
1: ใช่อาจจะแบบว่าสอดส่องนิดนึงนะคอยสังเกตพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะ
0: ยิ่งช่วงที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็แน่นอนอย่างที่น้องพลอยบอกเลยเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยแหละที่อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบได้แล้วก็พูดกันตรงๆก็คืออาจจะมีคนบางประเภทหรือว่าบางช่วงที่เรียกร้องความสนใจด้วยก็อาจจะทำแบบนั้นเกิดขึ้น
1: ก็อาจจะเป็นขึ้นได
0: ้อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกดูคอมเมนต์กันนิดนึงไหม
1: ได้
0: ก่อนที่เราจะไปฟังคุณพลึก
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าคุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าคุณสุนทรชมดิฉันมานิดนึงแต่คุณหนุ่มภูไทยชมคุณเขาบอกว่าคู่ข่าวสาวเสื้อดำกับผู้หญิงลายจุด
1: ผู้หญิงลายจุดดูแปลกๆนะ
0: แต่น่ารักนะน่ารัก
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าพี่สมัยมาแล้วสวัสดีค่
0: ะ
1: นะคะพี่อำนวยพี่ติมคลองเตยบอกสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าค่
0: ะ
1: สวัสดีคุณปราโมทย์ด้วยนะคะ พี่สมจิตอยู่ที่บรรพตวิสัยใช่ไหมคะแล้วก็คุณอยู่ในใจชัยภูมิบอกว่าขอบคุณข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณที่ติดตามเราเช่นเดียวกันพ
0: ี
1: ่สุนทรนะคะคุณทองโยธมาแล้วพี่ทองใสนะคะคุณอุศีพี่เสวียนสวัสดีค่ะพี่วรรณชัยสวัสดีนะคะคุณชัยหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะพี่สุนทรอยู่เกษ
0: ม
1: แล้วก็พี่พิกูลคุณพับปรึงสวัสดีค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะ
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทุกท่านเลย
0: ส่วนใหญ่เขาก็จะคอมเมนต์เนาะบอกว่าสัญญาณดีนะคะฟังชัดด้วยแล้วก็พิธีกรสวยมากทั้งสองคนเลย
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: กล
1: ับ
2: ไปก่อนนี่ขอบคุณก่อนเลย
0: อะไรดีๆเรา
2: เขาเอาคืน
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ประเทืองสวัสดีนะคะทักทายมานะคะพี่พรนะคะพี่พรสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณประสงค์พี่ประยงบอกว่ารับฟังอยู่ที่พิษณุโลกบางระกำนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณนพรมาแล้วนะคุณแพนด้วยรวมไปถึงพี่สุพิชบอกว่าบ้านอะไรนะบ้านโคกจานใช่ไหมคะฟังอยู่ศรีสะเกษท้องฟ้าแจ่มใสพี่กรีนไกรสวัสดีค่ะคุณแดงด้วยนะคะคุณลุงนัทด้วยค่ะ
0: คอมเมนต์ก็อาจจะรันเร็วนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าผ่านของใครไปต้องขออภัยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อาจารย์ทองพูนบอกทันโลกสนิทกันเสมอครับพี่สุชินสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ป้าวันดีสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยไม่ลืมค่ะอย่าลืมคนอยุธยานะคะไม่ลืมนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่
0: ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังนะคะตีของร้องข่าวกับคุณพลึกแป้วพิบูลกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดย
12: กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ครับ
13: มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนิทรรศการเลกาซีสืบสานผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานแนวพระดำริ Legacy Creative Continuity and Creativity ที่มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับ มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลบิทโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคารวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพท่านด้านฝากฝั่งของสหรัฐครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับ ให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมLegacy สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพภาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอลศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีค้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือน ต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมา Gen AI คือ Generative AI มา Gen AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการรีมิกซ์ AI รีมิกซ์ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับตีคองร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local hero ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงค่ะพี่ไอคะระหว่างที่เราพักฟังตีของรองข่าวแอบเห็นคอมเมนต์มีคนถามในเรื่องของ THAI Passport ที่เราอ่านไปเมื่อช่วงต้นรายการ
2: เดี๋ยวขอย้ำอีกสักรอบนึงนะคะในเรื่องของ THAI Passport นะที่ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคมนี้ก่อนจะเริ่มใช้งานจริง31 สิงหาคมนะคะจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นายชัยชนกชิดชอบได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE ค่ะว่าความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport นะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการแต่อย่างใดนะแต่ว่าในอีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นครั้งทางการนะคะในวันที่28สิงหาคมแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีการหารือในการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะหรือว่า Digital Infrastructure นะคะเป็นหลักเลยโดยการนำระบบGovernment Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปแล้วก็นี่คือนะคะการอัปเดตเรื่องของ THAI Passport ที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหให้การสนใจมากไลน์มาสอบถามกันก็เลยต้อง
1: คือบางคนใช้เขาเรียกว่าอะไร AI ช่วยในการทำงานนะคะก็เดี๋ยวรอการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในความชัดเจนว่าคุณสมบัติเป็นยังไงใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงรอเขาแถลงนะคะเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันนะคะ
2: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าไฟ
1: ค่าไฟมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านแล้วนะคะคุณภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพ.ค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้กกพ.นะคะมีการประชุมกันเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทบทวนนิยามการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติของคณะกรรมการนะคะซึ่งการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านี้ก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยใหม่นะคะอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยคือจากปัจจุบันที่เราคิดกันอยู่เนี่ย3บาท78สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ค่ะสำหรับในการเรียกเก็บงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะอยู่ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เรียกง่ายๆว่าค่าไฟจะถูกลงลดลงจากเดิมนะคะที่เราต้องจ่ายกัน3บาท95สตางค์ต่อหน่วยปรับลงมาเหลือที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งการปรับครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งไม่เกิน5แอมป์นะของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาครวมไปถึงใครที่ติดตั้งเกิน5แอมป์ประเภท 1.2 ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็เป็นข่าวดีที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันนะว่าในช่วงบินเดือนกันยายนถึงธันวาคมค่าไฟก็จะมีการปรับลงและนอกจากนี้โครงสร้างใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ก่อนหน้านี้เราตกใจว่าอุ้ย
2: ค่
1: าไฟสาธารณะต่างๆเนี่ยประ ชาชนเป็นคนจ่ายหร
2: อ
1: ตรงนี้เขานำออกไปนะคะอยู่ในอัตราที่ 0.0634 สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็เป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะก็อ่ะสรุปง่ายๆก็คือในช่วงกันยายนถึงธันวาคมบินค่าไฟก็จะขยับลดลงเขาก็จะตัดไอ้ค่าไฟสาธารณะที่เอามารวมกับพวกเราอยู่ที่เราไม่รู้กันเนี่ยเอาออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั่นเองค่ะ
2: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์มาถึงพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับ1ชั่วโมงในการจัดรายการนะคะ
1: ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกๆวันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
1: ค่ะพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
4: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาและให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบ.ความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตัวนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
2: ด้านนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณี